0: ทรัมป์ยื่นคำขาดอิหร่านยอมรับดีลสันติภาพแรกที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซค่ะทับเบียวเตรียมเจอระเบิดถล่มหนักมากกว่าเดิมนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะก็สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะโดยระบุว่าหากอิหร่านยอมทำตามที่ตกลงไว้อาจจะเป็นการคาดการณ์ที่ค่อนข้างสูงปฏิบัติการอันเรื่องชื่อก็จะสิ้นสุดลงและปิดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซนั้นเปิดให้ทุกฝ่ายรวมไปถึงอิหร่านด้วยค่ะแต่พวกเขาไม่ยอมตกลงการทิ้งระเบิดก็จะเริ่มต้นขึ้นและที่น่าเศร้ามันจะรุนแรงและมีความหนักหน่วงกว่าเดิมมากและขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะก็มีอยู่ในหลายฉบับด้วยกันนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News ค่ะก็พาดหัวข่าวบอกว่าอิหร่านขู่โจมตีเรือแล่นช่องแคบฮอร์มุซหากไร้ใบอนุญาตผ่านค่ะส่วนในอีกฉบับนึงนะคะของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะตัดหน้าทรัมป์อิหร่านบินด่วนหารือจีนค่ะ
1: ล่าสุดนะครับทางสหรัฐและอิหร่านกำลังพิจารณาข้อตกลงฉบับใหม่กันอยู่นะครับเพื่อจะหาทางออกจากสงครามครับบลูมเบิร์กครับรายงานบอกเมื่อวันพุธสหรัฐอเมริกาและอิหร่านครับกำลังพิจารณาข้อเสนอฉบับใหม่เพื่อยุติสงครามขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังมองหาทางออกจากความขัดแย้งที่ดันราคาพลังงานให้สูงขึ้นและบั่นทอนสถานะทางการเมืองของเขานะครับวอชิงตันได้ยื่นบันทึกความเข้าใจความยาว1หน้าที่จะค่อยๆเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐทั้งนี้ตามข้อมูลจากบุคคลหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกับมาตรการดังกล่าวและไม่ขอเปิดเผยชื่อจากเป็นข้อมูลอ่อนไหวแหล่งข่าวระบุว่าการเจรจารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเกิดขึ้นในขั้นตอนถัดไปและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆครับข้อเสนอเบื้องต้นนี้เกิดขึ้นหลังความโกลาหลตลอด48ชั่วโมงสะท้อนให้เห็นถึงภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของทรัมป์ในการพยายามคลี่คลายวิกฤตราคาพลังงานที่เขามีส่วนสร้างขึ้นจากการโจมตีอิหร่านร่วมกับอิสราเอลในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากทรัมป์สั่งระงับภารกิจชั่วคราวของสหรัฐในการคุ้มกันเรือพาณิชย์ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันและก๊าซแรงกดดันด่วนของทรัมป์ยิ่งเพิ่มขึ้นจากการประชุมสุดยอดที่กำหนดจัดขึ้นสัปดาห์หน้ากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งก่อนหน้านี้ถูกเลื่อนออกไปในช่วงต้นของความขัดแย้งเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับโดยกรุงเทพธุรกิจนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าสหรัฐอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอฉบับใหม่เพื่อยุติสงครามขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังมองหาทางออกจากความขัดแย้งที่ดันราคาพลังงานให้สูงขึ้นฉุดความนิยมของทรัมป์ครับ
0: ส่วนในมติชนอีกฉบับนึงค่ะทรัมป์หยุดคุ้มกันฮอร์มุซโบสหรัฐเจรจาคืบโดนัลด์ทรัมป์ระงับโปรเจกต์ฟรีดอมชั่วคราวอ้างดีลเตหะรานคืบหน้าอารักชีเยือนปักกิ่งหารือหวังอี้รูบิโอแนะจีนกดดันเปิดฮอร์มุซขอสมาชิก UNSC หนุนร่างมติใหญ่คว่ำบาตรอิหร่านค่ะพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมทัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวค่ะมาดูกันที่เรื่องของพิษของแพงนะคะช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วค่ะพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะผู้ปกครองอ่วมเปิดเทอมพิษของแพงกู้ดอกโหดจำนำยืมญาติค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะ USTR ขอไทยลงทุนเพิ่มสุภจีถกมกันชื่นมือ

0: เกษตรแปรรูปพลังงานเงินเฟ้อเมษายนพุ่ง 2.89% พิษน้ำมันแพงศึกอิหร่านมหาวิทยาลัยหอการค้าชี้โรงเรียนเปิดกระเป๋าฉีกค่ะส่วนอีกฉบับนึงค่ะอยู่ในผู้จัดการรายวันนะคะน้ำมันแพงจานด่วนขยับดันเงินเฟ้อนิวไฮในรอบ38เดือนและในกรุงเทพธุรกิจค่ะผวาเงินเฟ้อพุ่งเร็วพิษน้ำมันรายใหญ่ส่งสัญญาณขึ้นราคา TikTok ทุ่ม 800,000 ล้านลงทุนไทยปักหมุดฐานธุรกิจหลักในภูมิภาคค่ะ
1: เมื่อวานนี้เกิดเหตุระทึกครับคุณตาวัย72ปีจอดรถเติมลมยางในปั๊มย่านพระราม2พลาดครับไปเหยียบคันเร่งพุ่งชนหัวจ่ายน้ำมันเพลิงลุกไหม้รถเสียหายไปทั้งคันเลยครับมีภาพข่าวอยู่ในไทยรัฐครับเป็นเพลิงกำลังลุกไหม้รถยนต์ซีฟิโลของนายโสพลคุ้มทะเรศอายุ72ปีในปั๊มน้ำมันย่านถนนพระราม2สาเหตุจากไปเติมลมแล้วก็จุกยางกระเด็นอยู่ใต้ท้องรถก็เลยขึ้นไปขยับรถแต่ว่าเหยียบคันเร่งพุ่งชนตัวกั้นตกใจถอยหลังกลับพุ่งชนหัวจ่ายน้ำมันจนไฟลุกพนักงานต้องช่วยกันดับแต่ว่าไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับระทึกชนปั๊มไฟท่วมเท่าเหยียบคันเร่งผิดเสยตู้หัวจ่ายน้ำมันพังโชคดีไม่ลามไร้คนเจ็บระทึกคุณตาวัย72ขับเก๋งเซฟิโลจอดรถเติมลมยางในปั๊มน้ำมันบางจากพระราม2จังหวะจุกลมยางกระเด็นไปอยู่ใต้ท้องรถจึงได้ขยับรถเพื่อหาจุกลมยางแต่พอเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเหยียบคันเร่งรถได้พุ่งเข้าชนกับตู้จ่ายน้ำมันจนเกิดเพลิงลุกไหม้พยายามนำรถออกจากจุดเกิดเหตุหลายครั้งแต่ด้วยความตกใจเหยียบผิดเหยียบถูกทำให้รถเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งจนเพลิงลุกไหม้หมดทั้งคันลามไปยังตู้จ่ายน้ำมันครับ
0: ส่วนเรื่องวุ่นๆในวงการเซียนพระก็มีพาดหัวข่าวนะคะอย่างในมติชนค่ะมาดามเก่งป้องบิ๊กเต่ายันไม่ได้ร่วมทวงหนี้โทนโอดถูกเซียนพระหลอกมาดามเก่งร่ำไห้ยกมือไหว้ขอโทษทำบิ๊กเต่าเดือดร้อนปัดข่มขู่อยากได้เงินคืนชี้เป็นสิทธิ์ถูกแจ้งความกลับทนายยันไม่ได้ยืมมือตำรวจทวงหนี้เตรียมขยายผลเส้นเงินโยงเซียนพระค่ะ
1: มีเรื่องของหนุ่มออร์แกไนซ์นะครับถูกหมอดูคนดังหลอกล่วงละเมิดทางเพศอ้างแก้กรรมแบบ VIPนะครับก็มีภาพข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับหนุ่มออร์แกไนเซอร์สภาพจิตใจย่ำแย่ร้องสายไหมต้องรอดถูกอาจารย์สายเวทชื่อดังทางภาคเหนือล่วงละเมิดทางเพศอ้างเป็นวิธีแก้กรรมแบบ VIP เตรียมแจ้งความกองปราบวันนี้ครับ
0: ตะลึงมัลแวร์แฝงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แฮกเกอร์ดูดเงินฉลุยชี้สแกนจับตัวได้ยากเป็นพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะ
1: ซึ่งประเด็นเหล่านี้นะครับก็มีอยู่ในพาดหัวข่าวนะครับของหนังสือพิมพ์หลายฉบับด้วยครับ
0: ขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็มีเรื่องของข่าวสดค่ะมีคดีเมียแค้นขอเลิกกับสามีนะคะแล้วก็มีการขับรถชนค่ะเหยียบซ้ำด้วยเป็นพาดหัวข่าวของข่าวสดค่ะเมียแค้นขอเลิกผัวขับรถชนผัวลงมาเหยียบหน้าซ้ำฝ่ายชายดับคาถนนก่อนเข้ามอบตัวตำรวจปมหึงหวงเงิน1ล้านเมียขับรถเก๋งพุ่งชนผัวขี่รถจักรยานยนต์ร่างกระเด็นดับยกวงจรปิดค่ะจับภาพได้ชัดหลังชนแล้วก็เดินลงมาเหยียบหน้าซ้ำด้วยค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นของหาดฟรีดอมด้วยนะคะยกเลิกโปรเจกต์ฟรีดอมอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของข่าวสดค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของแค้นผัวใหม่นะฮะมีอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับแค้นผัวใหม่เก๋งชนสยองผลาญเงินนับล้านหมดตัวแล้วตีจากเมียโหดฆ่าผัวขับรถเก๋งไล่พุ่งชนขณะขี่จักรยานยนต์ดับคาทางหลวงเมืองสระบุรีหนำซ้ำลงไปเช็ดเท้าเหยียบหน้านะครับจนเจ้าตัวนี่นะครับปรีไปมอบตัวมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสภาพศพของนายอภิสิทธิ์บุญแจ่มอายุ38ปีครับถูกนางอารีปัทธมังอายุ42ปีภรรยาขับรถเก๋งพุ่งชนท้ายขณะที่ผู้ตายขี่จักรยานยนต์เหตุเกิดบนถนนผลโยธินช่วงบริเวณกิโลเมตรที่102เมืองสระบุรีครับสาเหตุฝ่ายหญิงอ้างว่าผู้ตายคิดจะตีจากนะครับ
0: ในหน้าหนังสือพิมพ์นานแนวหน้านะคะก็มีภาพค่ะภาพของประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนำคณะยื่นหนังสือต่อสภาค่ะแสดงความไม่พอใจที่นายพันทินน่วมเจิมสสกรุงเทพมหานครพักประชาชนอภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านผัวพันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดค่ะซึ่งพาดหัวข่าวก็บอกว่าสั่งสอนสสส้มกำนันผู้ใหญ่บ้านบุกสภารับคำขอโทษปากพล่อยพันทินอ้างสื่อสารผิดชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบุกสภายื่นหนังสือรัฐ มนตรีช่วยมหาดไทยแสดงจุดยืนกรณีถูกสสพรรคประชาชนพาดพิงเสพและค้ายานรกขณะที่พันทินขอโทษชาวคลองเตยยอมรับสื่อสารผิดพลาดส่วนสภาฉลุย436เสียงเห็นชอบนพดลนั่งเลขากฤษฎีกาชัยวัฒน์ไขก๊อกสสลุยท้าจริงผู้ว่ากทมค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่4ครับเปิดหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บังคับกอง100ปี2569ยกระดับกำลังพลแนวหน้าประสานงานความมั่นคงพัฒนาขับเคลื่อนชายแดนภาคใต้สู่สันติสุขอย่างยั่งยืนครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569โดยพลโทนรทิพย์กล่าวว่าการปฐมนิเทศผู้บังคับหน่วยครั้งนี้ครับมีความสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันบูรณาการการทำงานทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดการปฏิบัติงานทางด้านการข่าวเชิงรุกการบูรณาการกำลังในพื้นในระดับพื้นที่รวมถึงการขับเคลื่อนงานการเมืองเชิงรุกให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับการเดียวกันขอให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในพื้นที่การดูแลเยาวชนและก็การป้องกันการบ่มเพาะแนวคิดที่ไม่เหมาะสมเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยและขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะครับโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมน.ภาค 4ส่วนหน้าด้วยครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกพค.มีมติเสียงข้างมากชี้ย้ายชัยวัฒน์นฤชาอดีต2บิ๊กอธิบดีมหาดไทยสมัยภูมิธรรมเป็นมท.1ไม่ชอบด้วยกฎหมายนายวรวิทย์สุขบุญประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.แถลงผลการประชุมกพค.ว่าตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนเมื่อเดือนกรกฎาคม2568กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอรายชื่อต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการโยกย้ายอธิบดี2รายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงในกระทรวงมหาดไทยโดยให้เหตุผลว่าเป็นเหตุผลเพื่อความจำเป็นของราชการต่อมาข้าราชการทั้ง2รายดังกล่าวได้ร้องทุกข์ต่อกพค.เมื่อวันที่6และ14สิงหาคม2568ซึ่งกพค.ได้มีมติรับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณาและดำเนินการตามกระบวนการและบัดนี้กพค.ได้มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วโดยผลการพิจารณาของกพค.ฝ่ายเสียงข้างมาก6เสียงพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้ง2รายคือนายนฤชาโคสาศิวิไลและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงษ์ต่อนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อครม.ในวันที่8กรกฎาคม2568และครม.มีมติเห็นชอบเพียงเวลา4วันนับแต่วันมอบนโยบายแสดงให้เห็นว่าไม่มีระยะเวลาให้ผู้ร้องทุกข์ทั้งสองได้ดำเนินการนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายไปสู่การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองดังนั้นการเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้งสองรายจึงแสดงให้เห็นถึงพฤติการการกระทำที่มีลักษณะเร่งรีบอันแฝงด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เหตุผลความจำเป็นของทางราชการแท้จริงกพค.ฝ่ายเสียงข้างมากจึงมีคำวินิจฉัยให้จำหน่ายเรื่องร้องทุกข์ออกจากสารระบบเอกนิติเป็นปลื้มมูดี้สมองไทยเป็นตลาดเกิดใหม่ชูติดกลุ่มประเทศมีความพร้อมรับมือภาวะช็อคเศรษฐกิจโลกนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวแสดงความยินดีหลังมูดี้สเรตติ้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศออกรายงานฉบับล่าสุดระบุว่าไทยอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียและเม็กซิโกเป็นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีความพร้อมมากกว่าหลายประเทศในการรับมือภาวะช็อคของเศรษฐกิจโลกในอนาคตรายงานระบุว่าไทยถูกจัดอยู่ในอันดับกลุ่มประเทศดังกล่าวเนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญความตึงเครียด Moody's ระบุว่าไทยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยกรอบนโยบายที่แข็งแกร่งไทยมีกรอบนโยบายการเงินที่ชัดเจนและคาดการได้ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการมองว่ามีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพในการจัดการเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยการคาดการเงินเฟ้อที่มั่นคงสิ่งนี้หมายความว่าภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยทั่วไปเชื่อว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นไทยสามารถรับมือแรงกระแทกผ่านการปรับตัวของราคาทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21เมษายน Moody's ได้ปรับเพิ่มมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยจากระดับเชิงลบและคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ที่ Baa1โดยการปรับมุมมองนี้สะท้อนถึงการปรับดีขึ้นของสมดุลความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยและความมั่นคงต่อทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ชี
7: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
11: 1330เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ย
12: พร้อมฟรีประกันภัย

0: 1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้ได้เวลา Back to School ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ่ลดสูงสุด 80% ไม่ว่าจะเป็น Skechers Adidas Vans Converse Timberland Mixer Sport IQ Shoe Hollywood ยืนพื้นบาวจิจอห์นนาเล่นชาริออทนิยมยีนวอริกเจเพลสมิสอิทไฮสคูลสินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นเสื้อยืดเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยีนชุดออกกำลังกายชุดชั้นในและอีกมากมายมาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาววันที่1ถึง14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นได้เลย
2: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: สวัสดีครับคุณเจดีซีวันนี้ขอฟังเพลงหยุดของกรุ๊ปไรเดอร์ครับผมขอบคุณ

าใจกันนะครับ8โมงเช้าตรงเป๊ะเรามีนัดเจอกันที่นี่ที่เดิมเวลาเดิมของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างตื่นนอนกันแล้วหรือยัง

จมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะครับสวัสดีพี่กันอุดรด้วยนะครับสวัสดีพี่แดงนะครับจากหนองหารสวัสดีพี่ดีด้วยนะครับสวัสดีพี่วันชัยและสวัสดีคุณผู้ฟังทางอำเภอบันดุงด้วยนะครับ8:27 แล้วDJTC นะครับนั่งบัญชาการเปิดเพลงเพราะๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่ครับ

0: ลงเอยอัศนีวสันต์ครับระวังครับอย่าลืมนะครับ M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทนะครับทั้งทีวีดิจิตอลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์แล้วก็กิจกรรมแล้วก็วาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายนะครับให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเพน M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
1: M-Cord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: M-Cord Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป M-Cord Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Cord 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cord Radio Go Green
9: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: เพลงนี้นะครับมอบเป็นพิเศษนะครับให้สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถไปทำงานนะครับแล้วก็ฟังวิทยุอสมทนะครับกันอยู่ในตอนนี้ทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยครับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกคนนะครับเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างครับการจราจรเช้านี้

0: ไม่เหมือนคืนนั้นนะครับงานเพลงจากพี่เบิร์ดพงษ์ชัยไม่ตายครับมาที่เพลงที่ถูกขอมามากที่สุดนะครับในชั่วโมงแรกนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 8นาฬิกา39นาทีแล้วนะครับเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดนะครับในชั่วโมงแรกนี้ครับ

ันไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกันต่อนะครับคุณผู้ฟังสุดๆไปเลยครับคุณผู้ฟังผมเป็นกำลังใจให้สุดๆไปเลยนูโวขอบคุณผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ด้วยนะครับเคยเจอปัญหาไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นนะครับเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุใช่ไหมครับหรือว่าบางจุดอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนด้วยใช่ไหมครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับทั้งอุบัติเหตุใช่ไหมครับหรือว่าบางจุดอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาแถมค่าไฟก็ขึ้น

0: นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะครับสามารถใช้งานเนี่ยต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายนะครับมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับสามารถปรับมุมได้กันน้ำกันฝนได้นะครับเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell นะครับตอนนี้รับเลยนะครับ Mega Spotlight Solar Cell 1ยังไม่พอนะครับเราแถมฟรีอีก1ซื้อ1แถม1นะครับพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดนะครับคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ02-114-3990 02-114-3990 ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับแต่หลังจากนี้ครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติครับชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาล้วนสู่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะครับท่าอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายมากครับดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้สำหรับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับ02-114-3990ย้ำอีกครั้ง02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 8นาฬิกา51นาทีแล้วครับเพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับขอหนึ่งสายหน้าใหม่มาพร้อมกับหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังมากที่สุดเตรียมตัวนะครับ

0: าอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับสายแรกใครจะเป็นสายแรกนะครับประเดิมเป็นสายแรกนะครับในวันนี้พร้อมหรือยังครับคิดว่าคงจะพร้อมแล้วอ่ะเตรียมตัวครับเชิญเลยครับขอหนึ่งสายหน้าไมค์มาพูดคุยกัน
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: อ่ะมาแล้วนะครับรออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณอะไรครับ
2: ขาหมูม่นค่ะ
0: อีกแล้วถ้าเป็นสับวัยรุ่นเขาเรียกว่าแก๊งหมูม่นมาอีกแล้ว
2: ใช่แล้วใช่แล
0: ้
2: ว
0: แก๊งหมูม่นมาอีกแล้วเห็นไหมพี่เชื่อดีเจแล้วหรือยังวงการนี้วงการนี้เข้าแล้วออกยากอืมนะครับจะออกนี่ต้องไปหาพระเลยนะ
2: ต้องทำกระบอกเรา
0: ต้องบอกเลยต้องกระบอกต้องไปอ้วกนะต้องไปอ้วกเพลงออกเลยนะ
2: ใช
0: ่โอ้เป็นไงบ้างครับสบายดี
2: สบายดีค่ะข
0: ับ
2: รถท
0: ั้
2: งวัน
0: ขับรถทั้งวันเนาะเมื่อวานอากาศร้อนไหมอากาศร้อนมาก
2: ร้อนมาก
0: วันนี้ก็ยังลุ้นอยู่ว่าอากาศจะร้อนเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าอากาศร้อนนะสรุป
2: จะร้อนนะ
0: จะเข้าหน้าฝนหรือยังเนี่ย
2: ฝนทั้งปีค่ะตอนนี
0: ้จะเข้าหน้าฝนหรือยังโอ้ใช่ใช่ใช่อากาศร้อนครับคุณผู้ฟังอากาศร้อนมากเมื่อวานนะครับโอเคสายแรกถือว่าเป็นช่วงที่โทรติดยากอีกช่วงหนึ่งเลยนะของรายการนี้นะครับสายแรกเนี่ยนะครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ค่อยค่อยพูดค่ะ
0: Why Not Seven
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคก่อนจะฟังเพลงนี้คำถามสุดท้ายนะ
2: ค่ะ
0: อะไรที่ทำให้แก๊งหมูม่นใช้สับวัยรุ่นรักอสมท.
2: ดีเจพูดเพราะใจดีแล้วก็เปิดเพลงพอด้วยค่ะ
0: โอเคอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: หมดเวลาพอดีครับจบเพลงนี้ถ้าเพลงฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะมา

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: M-Card Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
0: M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจภูเก็ตยึดเฮโรอีนล็อตใหญ่น้ำหนักกว่า6กิโลกรัมซุกอยู่ในซับในชุดผ้าไทยเตรียมส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียพลตำรวจตรีซิลเลอร์สุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันแถลงผลตรวจยึดเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในแผ่นผ้าซับในที่เย็บติดอยู่กับผ้าชุดไทยจำนวน48ชุดทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีพัสดุต้องสงสัย2กระสอบถูกส่งผ่านบริษัทเอกชนจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดยมีปลายทางถึงชายคนหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตจนกระทั่งพบการนำพัสดุมาส่งที่บ้านหลังหนึ่งแต่ไม่มีผู้รับต่อมามีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานสายการบินเข้าพบเจ้าหน้าที่และให้ข้อมูลว่าถูกติดต่อผ่าน Facebook ให้รับจ้างหิ้วชุดผ้าไทยไปส่งที่ต่างประเทศโดยมีค่าจ้างเพียงตัวละ50บาทและเกิดความสงสัยว่าอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในพัสดุจึงนำมาตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ใช้น้ำยาตรวจสอบสารเสพติดไม่พบสิ่งผิดปกติก่อนตัดสินใจแกะซับในของชุดผ้าไทยออกจึงพบเฮโรอีนบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ภายในอย่างแนบเนียนซึ่งหากดูด้วยตาเปล่าไม่สามารถตรวจพบได้จากการสอบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ส่งพัสดุรวมถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศซึ่งเป็นคนไทยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับจากการสอบปากคำพบว่าผู้รับจ้างหิ้วของรายดังกล่าวนั้นเปิดรับงานผ่านโซเชียลมีเดียและเคยรับจ้างลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งนอกจากนี้ยังพบว่าขบวนการดังกล่าวมีแผนลักลอบส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศโดยใช้วิธีว่าจ้างบุคคลลำเลียงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับซึ่งเฮโรอีนในประเทศมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 300,000 ถึง 500,000 บาทแต่เมื่อส่งถึงปลายทางราคาจะเพิ่มสูงขึ้นถึง10เท่ารัฐบาลเร่งยกระดับความปลอดภัยคุณภาพการศึกษารับเปิดเทอม69นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบการศึกษาไทยอย่างรอบด้านให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยนักเรียนพร้อมดูแลภาระค่าครองชีพผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานอย่างเป็นระบบโดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศขณะนี้ทุกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบและปรับปรุงความพร้อมทุกมิติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กไทยอย่างมีความสุขและมีคุณภาพในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน5ภารกิจหลักด้านการศึกษาโดยเน้นแนวทาง All for Educationเปิดรับความคิดเห็นจากครูบุคลากรทางการศึกษาและทุกภาคลดการสั่งการจากส่วนกลางและเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้รัฐบาลเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนโดยในวันที่15พฤษภาคมนี้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวางระบบความปลอดภัยนักเรียนร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมเพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
17: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
16: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
17: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
16: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
17: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
16: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
17: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
16: ่ไม่ๆลองเลย
18: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
19: ้M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
20: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา M-Court Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
21: ขอบคุณครับกลับมาดูแลคุณรับฟังกันต่อนะครับชั่วโมงที่2นะครับ

ได้เวลาถ้าดีเจบอกได้เวลาแล้วทุกคนจะรู้เลยนะครับว่าต้องเตรียมตัวแล้วนะครับหลังจากจบเพลงนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ช่วยเลือกเพลงกันต่อนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอเตรียมตัวนะครับ

0: จากใกล้หรือว่าจากไกลนะครับถ้าโทรติดนะครับคุณผู้ฟังมีสิทธิ์เลือก1เพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังมากที่สุดนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ช่วงสายด่วนไม่ต้องรอเนี่ยเป็นช่วงที่โทรติดยากที่สุดของรายการแล้วนะครับขอให้โชคดีครับพร้อมเตรียมตัวครับ1 2 3มาแล้วครับผู้โชคดีของเรานะครับสายด่วนไม่ต้องรอนะครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอะไรครับ
2: โชคดีโชคดี
0: ใครครับ
2: พี่เป้ครับพ
0: ี่
2: เป
0: ้พ
2: ี่
0: เป
2: ้โทรติดยาก
0: โอ้โหเก่งมากเก่งมาก
2: รออ
0: ยู่แล้วใช่ไหมวันนี้เนี่ย
2: ครับรอชิง
0: ภาษาอีสานเขาเรียกว่าจอบอยู่แล้ว
2: จอบร้อย
0: จอบอยู่วันนี้จอบอยู่นะครับจอบว่าเมื่อไหร่คุณชายจรูนเขาจะแผ่วใช่ไหมโอเคพี่เป้อยากฟังเพลงอะไรครับในช่วงของสายด่วนไม่ต้องร
2: อดอกฟ้าครับดอกฟ้าเพลงเดียวหรือสองเพลงครับเน
0: ี่ยเพลงเดียวครับ
2: โอเคเดียวดอกฟ้า
0: เอาดอกฟ้าลาบานูน
2: ครับใช่ๆ
0: มอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ให้เพื่อนๆทุกคนครับเพื่อนๆที่ฟังรายการทุกคนเลย
0: โอเคอ่ะขอบพระคุณมากๆนะครับพี่เป้ครับ
2: แล้วก็พลังเงียบด้วยครับพลังเงียบ
0: ฟังกันเยอะไหมพลังเงียบน่าจะเยอะ
2: มันน่าจะเยอะครับมันมองไม่เห็น
0: พูดถึงพลังเงียบ
2: ครับ
0: นึกขึ้นมาได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีเวลาหรือเปล่าวันนี้นะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยพลังเงียบเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะโอเคขอบคุณครับพี่แป้ครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่แป้ครับในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอ
3: ช่วงสายด่วนไม่ต้องรอสนับสนุนโดยออโต้ออดิโออุดรหากท่านต้องการระบบแสงสีเสียงจอ LED และสเปเชียลเอฟเฟคงานอีเวนต์ครบวงจรคิดถึงออโต้ออดิโออุดร0885618989

จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังคุณระวังเดี๋ยวจะลืมครับเดี๋ยวจะไม่ได้เล่าคือเมื่อวานนี้ผมไปงานศพคุณแม่ของเพื่อนนะครับสวดศพนะครับเพื่อนในรุ่นเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยก็ไปกันหลายคนนะครับเราก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอะไรประมาณเนี้ยผมก็นั่งอยู่ติดอยู่กับเพื่อนนะครับชื่อคุณเต๋านะครับชื่อคุณเต๋าเราก็ถ่ายรูปแบบเซฟี่คุณเต๋าเขาเอารูปเนี่ยไปลงใน Facebook แล้วก็แชร์มาที่ผมนะครับมีเพื่อนของคุณเต๋าคือเพื่อนของเพื่อนนะอันนี้ผมไม่รู้จักนะครับไม่ทราบนะครับเขาก็พิมพ์ข้อความเพราะว่าข้อความที่เขาใน Facebook เนี่ยนะครับเขาก็พิมพ์ข้อความว่าของคุณเต๋านะเขาบอกว่า DJ TC ถ่ายรูปกับคนดังบุดรนะครับ DJ TC มีเพื่อนเขาคนหนึ่งกระทู้นะครับพิมพ์ข้อความตอบนะครับใน Facebook นะครับชื่อคุณกฤษดานะครับชื่อคุณกฤษดาเขาพิมพ์ข้อความอย่างนี้ครับบอกว่าแฟนคลับนะเนี่ยฟังอย่างเดียวไม่เคยโทรนะครับเอาว่าฟังทุกวันผมเข้าไปอ่านนะครับข้อความของคุณกฤษดานะครับผมไม่ได้รู้จักนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็พิมพ์ตอบไปว่าบุยนะบุยนะครับเพื่อนผมก็เข้ามาโอ้ยมีแต่คนแก่ฟังนะครับคุณกฤษดาก็บอกว่าไม่ใช่มีเฉพาะคนแก่ฟังนะเมื่อวานนี้น้องแพรวาเด็กๆ เขาก็ฟังเหมือนกันผมก็เลยพิมพ์ข้อความไปหาคุณกฤษดาบอกว่าผมเดี๋ยวพรุ่งนี้คือวันเนี้ยผมจะมอบเพลงให้นะครับติดตามฟังนี่แหละไม่ทราบว่าติดตามฟังอยู่หรือเปล่านะครับฟังอยู่ที่บ้านดุงครับผมมอบเพลงนี้ให้กับคุณกฤษดาด้วยแล้วกันนะครับแฟนคลับอสมทไม่เคยโทรมาขอเพลงกับดีเจหรอกแต่ฟังดีเจทีซีจัดรายการ

0: พื่อนอีกทีหนึ่งนะครับชื่อคุณกฤษดาฟังอยู่ที่อำเภอบ้านดุงนะครับในข้อความผมก็ตอบนะครับว่าขอบคุณที่ติดตามฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมอบเพลงให้คิดว่าคงจะฟังอยู่นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับที่อยู่ดูแลแล้วก็ร่วมเดินทางพร้อมๆกันนะครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณกล้องวงจรปิดนะครับมิสเตอร์ CCTV นะครับทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้านะครับกว่าจะกลับเข้าบ้านก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานนะครับแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครได้ล่ะวันนี้ผมเลยอยากจะขอแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV นะครับ V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยนะครับเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวนะครับเปิดดูได้แถมระดับความคมชัดสูงถึง 4K นะครับซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจากกลางวันหรือว่ากลางคืนจับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องได้นะครับเหมือนเราคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องดูผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะครับยังไม่หมดนะครับตัวกล้องสามารถหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้นะครับมากถึง355องศาหรือว่าจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวนะครับเพราะว่าตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีนะครับถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องเนี่ยจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นนะครับจะติดในบ้านนอกบ้านตัวเครื่องกันน้ำกันฝนได้กล้องรองรับเมมได้ถึง128กิกะไบต์นะครับบันทึกได้ยาวๆเลยถึง30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง 1,290 บาทวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้นะครับวันนี้ครับซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ครับในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 สินค้ารับประกันนะครับถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: คุณฟังวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมครับทุกๆวันพฤหัสเราจะมีช่วงพิเศษนั่นก็คือช่วงเกมทายเพลงนะครับให้คุณฟังโทรมาร่วมสนุกเล่นเกมกับเรานะครับเตรียมตัวครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาช่วงเกมทายเพลงครับ
1: M-Card Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี้คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประ ประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
8: Mcord Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป Mcord Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID Mcord 91.5
9: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcord Radio Go Green
1: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: คือเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมเล่าเรื่องของคุณกฤษดานะครับที่เป็นเพื่อนของเพื่อนนะคุณกฤษดาเนี่ยเขาฟังผมจัดรายการนี้ทุกวันผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วก็ผมก็พิมพ์ไปบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ผมจะมอบเพลงให้นะครับก็มีเพื่อนฟังอยู่นะครับคุณหนุ่มคุณหนุ่มเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกับคุณกฤษดานี่แหละส่งข้อมูลมาให้นะครับบอกว่าคุณกฤษดาเนี่ยอาชีพเสริมของเขาเนี่ยอาชีพเสริมนะเป็นนักเล่านิทานกล่อม จริงเหรอคุณกฤษดาเนี่ยอาชีพเสริมเนี่ยเป็นนักเล่านิทานกล่อมแต่อาชีพหลักนะอาชีพหลักของคุณกฤษดาเนี่ยนะครับของคุณกฤษดาเนี่ยเป็นวิศวกรอยู่ประปากุมภวาปีครับจากคุณหนุ่มโอ้ขอบพระคุณมากๆนะครับคุณหนุ่มครับต่อเลยนะครับช่วงเกมทายเพลง
1: Mcord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เกมทายเพลงนะครับเตรียมตัวครับ1 2 3เชิญเลยครับมาแล้วครับผู้โชคดีของเรานะครับวันนี้เกมทายเพลงนะครับทุกวันพฤหัสเราจะมีช่วงเกมทายเพลงให้คุณผู้ฟังได้โทรมาร่วมสนุกนะครับตอบถูกผมให้ไปเลย8เพลง2เพลงมาแล้วสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณดีเจทีซีและผู้ฟังทุกท่านครับผม
0: แล้วครับพี่แดงนะพร้อมหรือยังครับพี่แดง
10: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วโจทย์เพลงมาครับโจทย์เพลงครับ
10: ตอบเลยครับ
0: เอาเดี๋ยวพี่แดงติดธุระอะไรหรือเปล่า
10: ไม่ครับ
0: จะอะไรจะรีบตอบขนาดนั้น
10: เอาอย่างนั้นครึ่งชั่วโมงนะดีเจเนาะ
0: อ่ะตอบเลยตอบเลยเหรอไม่จะไม่ถามหรือว่าจะไม่ฟังหรอหรือยัง
10: ลองเพื่อความมั่นใจเนาะ
0: ตอบเลย
10: ถามก่อนว่าใช่ศิลปินคู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ศิลปินคู่ใช่ไหมครับ
10: ครับผม
0: ถูกต้องครับ
10: ตอบเลยดีกว่าดีเจ
0: คำถามแรกอะมาเลยอะอันนี้ครับจริงจริงจริงจริงอะเขาจะตอบแล้วอะไรนะฮะ
10: เป็นนักเรียนนอกด้วยใช่ไหมครับ
0: เป็นนักเรียนนอกด้วยใช่ไหมครับ
10: ครับผม
0: ถูกต้องครับโอ้ยเอาตอบเลย
10: เบิร์ดกับฮาร์ทครับเบิร์ดกับฮาร์ท
0: ตอบเลยเหรอ
10: เบิร์ดกับฮาร์ท
0: ตอบว่า
10: เบิร์ดกับฮาร์ทครับ
0: อ่ะฟังเฉลยนะโอ้โหเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับจบเกมใช้เวลาหนึ่งนาทีโอ้ยผมเคยปารภไว้ว่าช่วงของเกมไทยเพลงเนี่ยมีอยู่สองคนที่ผมไม่อยากให้โทรมาเล่นเกมเลยเพราะว่ายังไงก็ตอบถูก 1. พี่แดง 2. พี่อ๋อย สองคนนี้แหละมาทีไรเนาะว้าเลยอย่างเงี้ยอ้าวตอบถูกครับ2เพลงพี่แดงอยากฟังเพลงอะไรครับ
10: เอาเพลงข้อความของวงพอสนะครับ
0: ข้อความนะครับพอสโอเคอีกหนึ่งเพลงครับ
10: ครับแล้วก็หัวใจเดี๋ยวเอาของวงพลอยเพลงช้าๆนะครับ
0: วงพลอย
10: อะไรหนึ่งเจ็บนี้ใช้นี่เธอนะครับ
0: โอเคหนึ่งเจ็บนี้ใช้นี่เธอนะครับสองเพลงโอเค
10: ครับ
0: มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
10: ฝากแสดงความเสียใจกับบาเยิร์นด้วยครับ
0: เออ
10: แ
0: พ้
10: มาพี่แพ้
0: เล่าให้ฟังหน่อยเผื่อว่าไม่มีคุณผู้ฟังบางท่านรวมไปถึงผมด้วยไม่ได้มีโอกาสได้ติดตามเพราะว่าฟุตบอลดึกมากยังไงครับ
10: เสมอที่บ้าน PSG นัด2
0: อ๋ออันนี้นัดที่2แล้วใช่ไหม
10: ครับผม
0: PSG
10: 1-1
0: กับบาเยิร์นมิวนิก
10: ครับผม
0: เอ๊ะแต่อีกคู่นึงใครไปรอชิงละอาร์เซนอล
10: อาร์เซนอลครับ
0: อาร์เซนอลไปรอชิงแล้ว
10: ครับผม
0: อาร์เซนอลไปรอชิงก็มาที่บาเยิร์นกับ PSG ใช่ไหมผลปรากฏว่านัดที่2นี้ก็คือบาเยิร์น
10: เสมอ
0: ครั้งที่แล้ว
10: บาเยิร์นแพ้ครั้งก่อนที่ PSG
0: อ๋อบาเยิร์นแพ้มาครั้งนี้เสมอโอ้โห
10: ครับ
0: ก็สรุปว่ารอบชิงชนะเลิศก็คืออาร์เซนอลพบกับ
10: PSG ครับ
0: PSG เนาะโอเคอ่ะ
10: ครับ
0: ว้าเลยบาเยิร์นนึกถึงใครรู้ไหม
10: ครับ
0: พี่จรูน พี่จรูนนี่ออกตัวเลยบอกว่า ผมเนี่ยเชียร์บาเยิร์นเลยครับผมจำได้โอเคขอบคุณครับ
10: ครับ
0: รอฟังนะครับสองเพลง
10: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณพี่แดงจากหนองหานนะครับที่โทรศัพท์มาร่วมสนุกเล่นเกมทายเพลงกับเราในวันนี้ครับ

จทย์เพลงวันนี้นะครับเกมทายเพลงนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าจากกันด้วยดีเปิดกหาดขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณเครื่องฉีดน้ำในสายอันตราโปรไซดอน90บาทนะครับคาบฝังแน่นหลังยากนะครับใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำครับอันตราโปรไซดอน90บาทนะครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลนะครับเข้าถึงทุกซอกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านนะครับเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดนะครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับหมุนปรับได้นะครับหมุนปรับได้ทันทีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะครับมีโหมดอะไรบ้างโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมนะครับสำหรับล้างรถด้วยนะฮะโดยเฉพาะเลยนะครับตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดนะครับน้ำหนักเบาแต่ทนทานนะครับใช้งานแบบไร้สาย 100% และมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องนะครับได้ยาวนานนะครับไม่ต้องรอชาร์จนะครับยังมีสายดูดน้ำนะครับใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมนะครับหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดและยังมาพร้อมกับกระเป๋าฮัชแคสนะครับกระเป๋ากันกระแทกพกพาสะดวกด้วยนะครับในชุดจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนนะครับมูลค่า990บาทและถ้าโทรมาวันนี้นะครับรับเพิ่มเลยนะครับกระเป๋าฮัชแคสนะครับมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทนะครับแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง990บาทและถ้าโทรมาวันนี้นะครับรับเพิ่มเลยนะครับกระเป๋า Hashcash นะครับมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทนะครับแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง

0: 0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008โปรดีแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดนะครับอันตราโปรซาดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงสมาร์ทกัดด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังยุงกัดเสี่ยงมากที่จะเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับไข้มาลาเรียด้วยซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินแล้วก็เวลานะครับจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายครับแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้ข้างบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่นะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้นะครับกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงนะครับ1เครื่องคุณผู้ฟังจะได้ไปพร้อมกับไฟล์ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทยังไม่พอนะครับแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้อีก1เครื่องราคา690บาทนะครับรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทนะครับแต่คุณไม่ต้องจ่ายนะครับคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำนะครับ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008นะครับสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีเลยย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังรีบโทรมานะครับ02-666-0008ของแท้ต้องทีวีไดเรกเท่านั้นและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 2เพลงเพราะๆนะครับจากพี่แดงหนองหานนะครับที่โทรศัพท์มาร่วมสนุกเล่นเกมกับเรานะครับเกมทายเพลงในวันนี้ครับจบทั้ง2เพลงนี้แล้วพักเบรกนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงเพราะๆกันต่อนะครับในชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งหมุนขึ้นหนีไปไหนด้วยเด็ดขาดมีเพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดทั้งระบบบูรณาการทุกภาคส่วนควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดถูกยกระดับเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยขับเคลื่อนมาตรการแบบครบวงจรทั้งป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนปปส1386ผลการดำเนินงานช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ69สะท้อนความคืบหน้านโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่าสามารถดำเนินการกับคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีตรวจยึดยาบ้า796ล้านเม็ดไอซ์25ตันรวมถึงขยายผลทลายเครือข่ายขนาดใหญ่139เครือข่ายพร้อมยึดอายัดทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 9,156 ล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหามิติด้านสังคมโดยนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้ว 79,000 รายนอกจากนี้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดข้ามชาติผ่านการทำงานเชิงรุกด้านการข่าวการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงซึ่งขับเคลื่อนทางด้านการข่าวการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายใกล้เปิดภาคเรียนใหม่ประชาชนจังหวัดตรังจำนวนมากแห่นำทรัพย์สินเข้าโรงรับจำนำบรรยากาศที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังเริ่มคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้บริการต่อเนื่องทั้งการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อประคองทรัพย์ไว้ก่อนเพราะยังไม่มีเงินไถ่ถอนการเพิ่มวงเงินทรัพย์เดิมรวมถึงการนำทรัพย์สินใหม่มาจำนำเพื่อหาเงินสดหมุนเวียนในครอบครัวทรัพย์สินที่ถูกนำมาจำนำมีหลากหลายตั้งแต่ทองคำเครื่องมือช่างเครื่องมือการเกษตรไปจนถึงทีวีจอใหญ่ขนาด55นิ้วซึ่งมีการตีราคาเพียง 3,000 บาทสะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนของหลายครอบครัวที่ยอมแลกทรัพย์สินในบ้านเพื่อให้ลูกได้มีเงินไปโรงเรียนด้านนางบุษบาทิพย์เหรียญผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังเปิดเผยว่าช่วงเปิดเทอมภาคเรียนปีนี้ทางสถานธนานุบาลเตรียมเงินสำรอง80ล้านบาทเพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้จำนำเงินต้นไม่เกิน 3,000 บาทส่วนเงินต้นเกิน 3,000 ถึง 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือนเงินต้นเกิน 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนและวงเงิน 5,000 ถึง 10,000 บาทใน3เดือนแรกคิดดอกเบี้ยร้อยละ0.75 ต่อเดือนก่อนปรับเป็นร้อยละ1ต่อเดือนในภายหลังทรัมป์คาดสงครามอิหร่านยุติโดยเร็วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐคาดการณ์ว่าสงครามในอิหร่านจะสิ้นสุดในเร็วๆนี้ระหว่างที่เขากำลังผลักดันข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งเหนือช่องแคบฮอร์โมซโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเตหะรานโดยทรัมป์ระบุว่าระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐจำเป็นจะต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และเชื่อว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังดำเนินการนั้นถูกต้องด้วยก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐว่าอิหร่านมีแนวโน้มจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันหลังมีการหารือในทิศทางที่ดีในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านแถลงว่ากำลังพิจารณาร่างข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐแต่ยังคงมีประเด็นที่หาข้อสรุปไม่ได้โดยเฉพาะข้อเรียกร้องหลักของสหรัฐที่ต้องการให้อิหร่านระงับโครงการนิวเคลียร์และเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณ ำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่ะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
6: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
5: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
6: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
5: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
6: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
5: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
6: ่ไม่ไม
5: ่ลองเลย
7: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้ลูกเป่า Sista ในน้ำครีมแตงโม Sista ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
8: ได้เวลา Back to School ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ่ลดสูงสุด 80% ไม่ว่าจะเป็น Skechers Adidas Vans Converse Timberland Mixer Sport IQ Shoe Hollywood ยืนพื้น Bauchi John Allen Chariot นิยมยีน Warwick J Place With It High School สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นเสื้อยืดเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยีนชุดออกกำลังกายชุดชั้นในและอีกมากมายมาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาววันที่1ถึง14พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ได้เลย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา M-Cord Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย

ไปทำไมไมโครนะครับกลับมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะครับชั่วโมงที่3แล้วนะครับวิทยุอสมท 91.5 ครับ

0: ขอบคุณผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณซิต้าครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในฤดูร้อนนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานะครับที่อากาศร้อนมากๆนี่นะครับส่งผลเสียต่อผิวของเรามากที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้แดดนะครับฝ้ากระหรือว่าริ้วรอยก่อนวัยนอกจากนี้นะครับเหงื่อครับที่ออกมามากกว่าปกติก็จะทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็อาจส่งผลให้เกิดสิวได้ด้วยนะครับซิต้าเขารู้ถึงปัญหานี้นะครับเขาเลยอยากให้เรารอดนะครับหน้าร้อนนี้ไปด้วยกันกับซิต้านะครับซิต้า EE แตงโมเมคอัพเบสนะครับพร้อมสารกันแดด SPF 50นะครับเนื้อครีมบางเบานะครับเหมาะสำหรับผิวหน้าในหน้าร้อนนี้ที่สุดเลยนะครับ EE แตงโมนะครับก็มีสารสกัดพิเศษเป็นแตงโมคาราฮารีนะครับที่เติบโตในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเขาล็อกความชุ่มชื้นไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้เขาอยู่รอดได้พอเรานำมาเป็นสารสกัดนะครับก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเราได้เป็นอย่างดีนะครับซิต้า EE แตงโมนะครับจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสใช้แล้วหน้าเนียนตลอดทั้งวันคุมมันกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะครับแนะนำสำหรับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงนะครับใช้ทาหน้าทุกเช้าได้เลยนะครับสำหรับสาวๆนะครับใช้ก่อนแต่งหน้าได้นะครับช่วยให้เมคอัพติดทนขึ้นด้วยนะครับซิต้า EE แตงโมนะครับมีทั้งแบบซองและหลอดหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven CJ Lotus แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับหลายคนฟังแล้วอยากลองใช้กันใช่ไหมครับจะบอกว่าพิเศษสุดนะครับตอนนี้เลยนะครับที่ 7-Eleven นะครับมีโปร EE แตงโมนะครับแบบหลอดนะครับลด 30% ปกติ1หลอดเนี่ยราคา179บาทนะครับลดเหลือเพียงแค่125บาทเท่านั้นครับรีบเลยนะครับรีบไปตุนกันนะฮะนี่คือผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 10นาฬิกา18นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมท 91.5 จังหวัดอุดรธานีครับดีเจทีซีนะครับนั่งบัญชาการเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่นะครับ

0: ตุผลที่เราลืมเขาไม่ได้เพราะว่าอยากก็คืนกลับคำเวลาที่เราจำเนี่ยนะครับฉันจะได้ไม่ลืมเวลาที่เราจำเนี่ยเราไม่ได้จำเขาที่สมองนะครับแต่เราจำเขาที่หัวใจระหว่างครับมันก็เลยถึงลืมยากนั่นเองนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้านะครับขอบคุณทุกความเชื่อมั่นนะครับที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมานะครับวันนี้ครับเราขอตอบแทนความไว้วางใจนะครับด้วยโปรโมชั่นพิเศษนะครับไฮลักซ์กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้านะครับซื้อไฮลักซ์วันนี้นะครับรับดอกเบี้ยต่ำสุดนะครับ 0% นะครับหรือว่าดาวเริ่มต้น0บาทนะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้นะครับเรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะครับด้วยการรับสิทธิ์นะครับเปลี่ยนไส้กรองแอร์นะครับ PM 2.5 ฟรีนะครับบริการเช็คสภาพนะฮะสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกนะครับไฮลักซ์รีเจนต์และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะครับคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วครับรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรโมชั่นไฮลักซ์กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
2: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาที่เพลงที่ถูกขอมามากที่สุดนะครับในชั่วโมงนี้อยู่ในมือผมแล้วรวมไปถึงข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมาขอเพลงกันด้วยนะครับเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดในชั่วโมงนี้เพลงนี้ครับ

0: จริญปูระพักสักครู่นะครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
1: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: MCOT Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
10: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ mcot radio go green
11: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: เพลงที่คุณผู้ฟังขอมามากที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับก็อันดับ1เนี่ยใหม่เจริญปุระอันดับ2ตามมาติดๆเลยนะครับพี่แหวนครับ

ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มากันเยอะคือเวลานี้ฟิลนี้อารมณ์แบบนี้เลยอาจจะเป็นคนนี้งานเพลงจากพี่แหวนครับขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงนะครับ

0: วยอะไรเดี๋ยวเวลาอีกประมาณ15นาทีขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณเมกาสปอร์ตโซลาร์เซลล์นะครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมฮะไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดมองไม่เห็นนะครับเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดครับคุณผู้ฟังอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งเวลาครับแถมค่าไฟตอนนี้ก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับ300ตารางเมตรตัวหลอดไฟนะครับตัวหลอดเนี่ย LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงนะครับเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถใช้ได้ต่อเนื่องนะครับกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งง่ายนะครับมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำกันฝนได้นะครับเครื่องใช้นะครับงานง่ายนะครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบของรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอร์ตโซลาร์เซลล์นะครับตอนนี้รับเลยนะครับเมกาสปอร์ตโซลาร์เซลล์1ยังไม่พอครับเราแถมฟรีอีก1นะครับพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคละนะครับแบบ1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี
0: ๆถึง25ชนิดครับช่วยย่อยซากพืชนะครับซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายมากวันนี้ครับดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับซื้อดินเน่าวันนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังจ่ายในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990 ครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: MCOT Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
0: 10:47 นาทีเพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับสายสุดท้ายขอ1สายนะครับสายสุดท้ายมาพร้อมกับ1เพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังมากที่สุด

0: ับในวันนี้อ่ะใครจะเป็นเดอะวินเนอร์นะครับเตรียมตัว1 2 3
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: สายสุดท้ายในวันนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณ EC ผมคุณชายจรูนนะครับผม
0: ผู้นำจิตวิญญาณ
2: ไม่ได้มาหลายวันพอดีมือยุ่งกับบอลยูฟ่าประมาณนี้นะครับผม
0: มีคนแซวแล้วมีคนแซว
2: แซวอะไร
0: พี่จรูนแล้วนะครับพี่แดงจากหนองหานครับแซวแล้วว่าเอ๊ทีมไหนนะไม่ได้เข้าไปชิงนะเมื่อเช้า
2: เฮ้ยผมนี่อาร์เซนอลเห็นไหมตามแผน
0: เอาไม่ใช่ไบเอิร์นเหรอ
2: ไม่ใช่เขาเรียกผมเนี่ยไปนั่งข้างๆกับโค้ชเนี่ยหรือคุณดูในทีวีสิผมเนี่ยไปปรึกษาเฮ้ยซ้ายอย่างนี้นะคุณต้องบีบเข้าไปบีบโยนบีบโยนอะไรประมาณนี
0: ้อ๋อเชียร์อาร์เซนอลละ
2: เพราะผมเนี่ยเขาเลยได้เข้ารอบชิงหรือว่าเมื่อคืนได้ดูไหมบอลเนี่ยอะไรนะไบเอิร์น
0: ไบเอิร์นกับ
2: เอสเอตามแผนก็เหมือนกันวางไว้ทำอะไรไม่ได้เลยแดนหน้าของไบเอิร์นปี
0: ครั้งที่แล้วไบเอิร์นแพ้มาใช่ไหมนัดแรก
2: แพ้มา 4-3
0: 4-3 โอ้โห
2: รอบนี้แพ้รอบนี้เสมอเสมอก็เรียบร้อยครับเพราะประตูเราเป็นรอง
0: ครับใช่ว้าเลยใช่ไหม
2: สิ้นสุดของบาเยิร์นมิวนิคแค่นี้นะครับผม
0: ก็ถือว่าโอเคครับในฤดูกาลนี้ก็ถือว่า
2: แชมป์เก่าเอสเอก็แชมป์เก่าเจอกับอาร์เซนอลขวัญใจของคุณจรูนนะครับผม
0: อาร์เซนอลไม่เคยเข้ามาชิงถึงขนาดนี้นะ
2: เขาบอก20กว่าปีไม่เคยเข้ามาชิง
0: นั่นไงนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเอ๊ะถ้วยใหญ่สุดแล้วนะใหญ่สุดแล้วใช่ไหมครับถ้วยนี
2: ้ใหญ่สุดในยุโรป
0: นั่นไงเห็นไหมคุณผู้ฟัง
2: ถ้าเหนื่อยเยอะที่สุดผลชนะนี่ได้คงได้หลายพันล้านนะผลชนะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
0: ครับอ้าวเรื่องฟุตบอลผ่านไปเรื่องที่สองเมื่อวานน้องแพรวาจำน้องแพรวาได้ไหมน้องแพรวาเมื่อวานนี้แวะมาที่อสมทครับมานั่งจัดรายการเลยสัมภาษณ์กับผมข้างๆเลย
2: นี่น้องแพรวาอะไรตัวจริงเสียงจริง
0: ป.3ขึ้นป
2: .4เฮ้ยป.3ขึ้นป.4ออกพูดได้อย่างนี้ก็ถือว่าดีนะเด็กคนยังพูดเลยไม่รู้เรื่องเลยนะ
0: ป.3ขึ้นป.4แล้วก็ผมก็สัมภาษณ์พูดคุยกันเนี่ยเหมือนน้องแพรวาโทรมาขอเพลงนะครับนะพี่จรูนจำได้ใช่ไหมแล้วเขาก็ฝากถึงคุณลุงจรูนด้วย
2: นะฮะฝากว่า
0: เมื่อไหร่หนูจะได้ของขวัญจากคุณลุงจรูนที่คุณลุงจรูนรับปากไว
2: ้ในลูกแพรวาคุณน้องแพรวาจำไว้นะทุกคนที่พูดกับแพรวาอย่าไปเชื
0: ่อ
2: โดยเฉพาะคุณทีสี่เชื่อลุงคุณจรูนคนเดียวเท่านั้นเอง
0: เอ้าพี่จรูนเป็นคนรับปากน้องแพรวาไม่ใช่เหรอ
2: น้องแพรวาทำอะไรมันต้องมีหลักมีฐานต้องมีลายเซ็นมีต้องไม่ใช่อยู่พูดออกมาไม่ได้ทำอะไรมันต้องมี

0: ทางการหน่อย
1: โอเคโอเคผ่านอ่ะสุดท้ายสุดท้าย
0: เรื่องอะไร
1: คุณกฤษดาคุณกฤษดาเมื่อวานผมไปงานศพคุณแม่ของเพื่อนเพื่อนก็ไปกันเยอะแล้วก็ถ่ายรูปไว้ที่ระลึกใช่ไหมทีนี้เขาก็ผมก็ถ่ายคู่กับเพื่อนเขาก็ไปลงเฟซบุ๊กพอลงเฟซบุ๊กเพื่อนผมไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักในการส่วนตัวเขาก็กระทู้ว่าเขาเป็นแฟนคลับติดตามฟังผมจัดรายการทุกวันเป็นต้นเมื่อวานนี้มีประโยคนึงที่เขาถามหาว่าพี่จรูนหายไปไหนจากคุณกฤษดาคุณกฤษดาเนี่ยข้อมูลล่าสุดเพื่อนส่งมาเนี่ยเขาเป็นวิศวกรประปาอยู่ที่กุมภาวาปี
0: ครับผม
1: ถามถึงหายไปหายไปไหน
0: คุณจะรู้ไม่ไปไหนครับไปยุ่งกับบอลยูฟ่าชุดเลียผมเชิญผมไปผมทำใจไม่ได้คุณกฤษดานะ
1: ครับ
0: ยังไงก็โอกาสหน้าอาทิตย์หน้าเริ่มต้นกันใหม
1: ่โอเคอ่ะหมดแล้วเพลงครับเพลงสุดท้าย
0: เพลงสุดท้ายนี่มันก็ต้องเพลงภูสวิงหนอสวรรค์นะครับผมนะบทเรียนสอนใจให้กับบายเยอร์มิวนิกเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับผมฟ
1: ้
0: าแสดงความเสียใจกับแฟนบายเยอร์มิวนิกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เจอกันใหม่รอบหน้าแล้วครับบายเยอร์ครับ
1: ครับสวัสดีครับลาไปพร้อมกับพี่จรูนครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกระทรวงเกษตรจัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันไถหวานณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวชันทิสาอารีเสวตนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทพีคู่หับเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรนายวินโรจน์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ทางด้านสถานที่การจัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเป็นระบบทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปส.ส.ประชาชนเรียกร้องร่างกฎหมาย PRTR เข้าสภาอีกครั้งนางสาวกมลทัศน์กิตติสุนทรสกุลส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวเรียกร้องรัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569นำร่างกฎหมายพระราชบัญญัติรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษหรือ PRTR กลับมาพิจารณาโดยนางสาวกมลทัศน์กล่าวว่าประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้องมีกฎหมาย PRTR และรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชนให้มากกว่านี้นอกจากนี้แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่ดูเหมือนว่าจะสามารถจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นพรบ.สาธารณสุขพรบ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือพรบ.วัตถุอันตรายทั้งนี้กฎหมาย PRTR จะทำให้ผู้ที่ก่อมลพิษไม่สามารถซ่อนข้อมูลได้อีกต่อไปเมื่อปล่อยสารเคมีอะไรออกมาจะต้องมีการรายงานรวมถึงการขนย้ายของเสียไปที่ไหนจะต้องมีการตรวจสอบและมีการกำกับดูแลเพราะถ้าเกิดผลกระทบกับใครจะต้องมีผู้รับผิดชอบซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลไม่ควรนิ่งเฉยหรือละเลยความสัมพันธ์ในการผลักดันร่างกฎหมาย PRTR ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่างเมื่อสมัยที่แล้วได้พิจารณาร่างเสร็จสมบูรณ์และเป็นที่น่าเสียดายมากที่มติครม.เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่หยิบร่างกฎหมายฉบับนี้กลับเข้ามาสภาด้วยกฎหมายฉบับนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากขอให้ครม.พิจารณา PRTR อีกครั้งเอกนิติเผยแผนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้1มิถุนายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รวมโครงการคนละครึ่งเดิมกับบัตรสวัสดิการของรัฐเป็นชื่อใหม่ด้วยไทยช่วยไทยพลัสตามแผนที่จะมีการเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้วันที่1มิถุนายน2569ย้ำโครงการนี้เป็นโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้เกิดวิกฤตอื่นซ้ำซ้อนตามมาโดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมจะเป็นทั้งร้านสิทธิสวัสดิการของรัฐซึ่งเป็นร้านธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่งเดิมจำนวนสิทธิกำลังดูอย่างรอบคอบอีกครั้งอายุผู้มีสิทธิ์ถึง18ปีขึ้นไปโดยแผนอายุผู้มีสิทธิ์18ปีขึ้นไปโดยแผนจะต้องลงทะเบียนใหม่แบ่งเป็น2เฟสละ2เดือนใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องรวม4เดือนเพื่อจะได้มีการประมวลข้อมูลผู้ได้สิทธิสวัสดิการของรัฐจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีปัจจุบันมีอยู่ 13,200,000 คนกระทรวงการคลังจะได้ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐจะใช้เกณฑ์เดิมรายได้เพิ่ม300บาทโดยได้เพิ่ม300บาทบวก700บาทเป็น 1,000 บาทและไม่ต้องร่วมจ่าย 40% แบบคนละครึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
10: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
9: ่โอ้โหจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
10: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
9: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
10: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
9: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
10: ่ไม่ไม
9: ่ลองเลย
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
14: ได้เวลา Back to School ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ่ลดสูงสุด 80% ไม่ว่าจะเป็น Skechers Adidas Vans Converse Timberland Mixer Sport IQ Shoe Hollywood ยืนพื้น Baoji Jonathan Chariot นิยมยีน Warwick J Place With It High School สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นเสื้อยืดเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยีนชุดออกกำลังกายชุดชั้นในและอีกมากมายมาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาววันที่1ถึง14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นได้เลย
15: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
16: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีช่วงเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษ
15: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
5: ขัดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mkot.net และแอป mkot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID mkot 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: สวัสดีค่ะคุณฟังคะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชนะคะที่จะมีเพลงเพราะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชนะคะนำมาแนะนำให้คุณฟังได้ติดตามกันในเบรกนี้ค่ะ
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ชี
7: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: สาวๆค่ะพูดถึงเรื่องของเสน่ห์เย้ายวนยั่วใจเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องของกลิ่นหอมแน่นอนว่ามาเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะแนะนำนะคะสำหรับทางด้านของแป้งเย็นเภสัชค่ะแนะนำให้ลองใช้ทุกกลิ่นได้เลยนะคะดูซิว่ากลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนะคะแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาค่ะแป้งเย็นเภสัชสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจนะคะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบค่ะรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะคะเลือกซื้อเลือกใช้กันได้เลยทั้ง3กลิ่นสำหรับผลิตภัณฑ์แป้งเย็นเภสัชค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยร้อนไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะคะร้อนๆแบบนี้ค่ะหลายคนอาบน้ำบ่อยขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีแอบกังวลนิดนึงนะคะว่าอาบบ่อยแล้วผิวจะแห้งหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าใช้สบู่เภสัชรับรองว่าอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ค่ะผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึงนะคะนอกจากอาบแล้วผิวหอมสดชื่นนะคะสบู่เภสัชยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ต้องใช้เภสัชนะคะบอกเลยว่าหอมจริงหอมติดตัวนะคะหอมนานกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรามีให้คุณได้เลือกใช้กันถึง2กลิ่นด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวไร้มิ้วหอมแบบละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวนะคะแล้วก็มีสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้2กลิ่นนี้ชอบกลิ่นไหนเลือกซื้อเลือกใช้กันได้เลยค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้ แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

คุณผู้ฟังคะพูดถึงในเรื่องของเสน่ห์เย้ายวนใจนะคะแน่นอนว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าความหอมนี่แหละค่ะที่ทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% นะคะแป้งเย็นเพศาทค่ะมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษนะคะหอมแบบเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวนะคะอยากตัวหอมเช้าเย็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศาทเท่านั้นค่ะหอมยั่วทุกกลิ่นเลยนะคะท้าให้คุณได้ลองค่ะไม่ว่าจะเป็นชมพูมาดามหอมเย้ายวนนะคะฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่เลือกซื้อเลือกใช้กันได้ทั้ง3กลิ่นสำหรับแป้งเย็นเพศัตค่ะเพื่อแป๊บๆตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะสำหรับทางด้านของผลิตภัณฑ์เภสัชทั้ง2อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชนะคะมีให้คุณเลือกซื้อเลือกใช้กัน3กลิ่นเนี่ยชมพูมาดามหอมเย้ายวนใจฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่นะคะแล้วก็รวมถึงสบู่เภสัช2กลิ่นค่ะหอมติดทนนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไรมิ้วนะคะสีเขียวค่ะแล้วก็ใครที่อยากได้กลิ่นแบบฟรุตตี้หน่อยเนี่ยก็ใช้สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่กันได้นะคะเลือกซื้อเลือกใช้กันได้ทั้ง2กลิ่นเลยนะคะอยากได้แบบกินนมข้าวก็เลือกไลท์มิลค์นะคะส่วนสีม่วงนะคะมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้เลือกซื้อเลือกใช้กันได้ก็ต้องขอบคุณทั้งในส่วนของแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชค่ะที่อยู่กับเราในช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชและหน้าที่ของปังปอนปิยพรพุทธีนะคะเบรกนี้ต้องพักกันก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปติดตามข่าวพักเที่ยงจากสำนักข่าวไทยกันค่ะ

ขณะนี้เวลา 12:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ใจช่วยไทยพลัสเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ใช้จริง1มิถุนายนเดือนละ 1,000 บาทยาวต่อเนื่อง4เดือนถ้าศาลาโหดยิงดับกลางถนนพบโพสต์ท้าทายดวลยิงคู่อริก่อนกลายเป็นศพตำรวจเร่งล่ามือปืนนับถอยหลัง4วันครอบครัวชินวัตรเยี่ยมทักษิณครั้งสุดท้ายก่อนปล่อยตัวพักโทษวันจันทร์นี้ทรัมป์ประกาศสงครามใกล้จะสิ้นสุดแล้วลั่นสหรัฐจำเป็นต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เชื่อทุกฝ่ายจะเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะพบกับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะเราสองคนจะสรุปข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้ารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะขอเริ่มกันที่เมื่อเช้านี้นะคะตอน7 โมงเช้าค่ะที่ท้องสนามหลวงมีการจัดพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดผนังขันแรกนาขวัญเป็นการซ้อมครั้งใหญ่ครั้งที่2นะคะมีนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวชันทิสาอารีเสวตนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักพระราชวังกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะนายวินโรจน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดผนังขันแรกนาขวัญประจำปี2569ทั้งในด้านสถานที่การจัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเป็นระบบนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธที่13พฤษภาคมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะโดยก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ว่านายกบอกว่าคาดหวังทุกเรื่องค่ะการเดินทางไปต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยส่วนเป้าหมายจะใช้เวทีนี้นำเสนออะไรนายอนุทินระบุนะคะว่าแน่นอนว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ใช่ไปพบปะผู้นำด้วยความคิดถึงแต่ไปเพื่อการทำงานไปเจรจาจะไปหารือและแถลงจุดยืนของประเทศไทยในเรื่องของการบอกให้ประชาคมอาเซียนรับทราบถึงสถานการณ์นโยบายและสิ่งที่ประเทศไทยจะทำผู้สื่อข่าวก็ถามถึงโอกาสในการเจอกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเตรียมอะไรไปสื่อสารบ้างนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าก็ต้องเจอเย็นนี้ก็เจอคงไม่ใช่การเจอ2-2จะมีทางฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนก็คงจะมีการจัดให้พบกันอยากให้บรรยากาศที่รวมอาเซียนทุกประเทศเป็นไปด้วยดีให้พบหน้าค่าตากันก่อนแต่ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นตนเองอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและบริหารสถานการณ์ไทยกัมพูชามาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่จริงๆแล้วตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยซ้ำตนเองทราบดีว่าต้องยืนอยู่บนหลักการและการหารือการพูดคุยใดๆก็ตามต้องเป็นประโยชน์ต้องเป็นสิ่งที่รักษาอธิปไตยของไทยเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นประโยชน์ของคนไทยไม่ต้องกังวลตรงนี้ค่ะ
2: นายกยังพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะล่ารายชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยนะคะว่าตนเป็นผู้ลงนามเพื่อที่จะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนหากว่ามีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจะทำให้การช่วยเหลือประชาชนและการทำงานของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสะดุดลงหรือไม่เพราะว่าต้องหยุดการพิจารณา60 วันนะคะนายกบอกว่าเรื่องนี้ทุกคนพยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาที่จะลดความเดือดร้อนของประชาชนเพราะว่าเป็นผู้แทนของประชาชนก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะซึ่งในส่วนของพรก.กู้เงินตนน่าจะเป็นนายกคนที่8นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการกู้เงินในลักษณะเช่นนี้มาตลอดแม้ว่าคนที่จะไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็เคยกู้มาก่อนเป็นจำนวนเท่ากันด้วยซ้ำค่ะตอนนั้นใช้คำว่าไทยเข้มแข็งแต่ตนใช้คำว่าไทยช่วยไทยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าการกู้ครั้งนี้มีความแตกต่างทั้งรูปแบบใช้เงินและรูปแบบการกู้หรือไม่นายกบอกว่าครั้งนี้ตนใช้เงินกู้สกุลบาทค่ะไม่มีการใช้สกุลเงินต่างประเทศและเมื่อกู้ผ่านแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์จะไปถึงประชาชนโดยตรงไม่ผ่านโครงการซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยและจะทำให้ระบบสภาพคล่องทางการเงินของประเทศไทยหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นได้ประโยชน์มากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าสิ่งที่ตนทำเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากนะคะซึ่งตนจะต้องดูแลกำกับการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรค่ะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาจำเป็นก็ที่เราคิดว่าจะดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เราต้องการตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าการยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้โครงการคนละครึ่งพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะดุดลงหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันค่ะเพราะว่ารัฐบาลทำสิ่งที่เคยให้สัญญาไว้และดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ทุกประการด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะก็มีความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะคลังก็เตรียมเปิดลงทะเบียน25 พฤษภาคมนี้นะคะเริ่มใช้จ่ายเฟสแรก1 มิถุนายนกับร้านค้าร่วมโครงการและร้านธงฟ้า1,500,000 แห่งทั่วประเทศค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทย plus ที่รวมโครงการคนละครึ่งเดิมกับบัตรสวัสดิการของรัฐจะเปิดให้ลงทะเบียน25 พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้1 มิถุนายนย้ำว่าเป็นโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้เกิดวิกฤตอื่นซ้ำซ้อนตามมาโดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมก็จะเป็นทั้งร้านสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐซึ่งเป็นร้านธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่งเดิมจำนวนสิทธิ์ก็กำลังดูอย่างรอบคอบอีกครั้งอายุผู้มีสิทธิ์18 ปีขึ้นไปค่ะโดยแผนก็จะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะแบ่งเป็น2 เฟสเฟสละ 2 เดือนจ่ายเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องรวม4 เดือนเพื่อจะได้มีการประมวลข้อมูลผู้ได้สิทธิ์สวัสดิการของรัฐก็ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีปัจจุบันมีอยู่ 13,200,000 คนกระทรวงการคลังก็จะได้ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐจะใช้เกณฑ์เดิมก็คือเพิ่ม700 บาทบวกเดิม300 บาทเป็น 1,000 บาทและไม่ต้องร่วมจ่าย 40% แบบคนละครึ่งสรุปว่าไทยช่วยไทย plus ค่ะให้สิทธิ์คนละ 4,000 บาทแบ่งจ่ายเป็น2 งวดงวดละ 2,000 บาทรัฐจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ลงทะเบียน25 พฤษภาคมเริ่มใช้จ่าย1 มิถุนายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์เดิมเนี่ย300 บาทจะบวกเพิ่ม700 บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปดูเรื่องของการขโมยสัตว์แปลกที่สวนสัตว์พาต้านะคะตอนนี้ตำรวจเขาจับตัวได้แล้วค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะจับได้แล้วนะคะ2ผัวเมียลักสัตว์แปลกหายากกิ้งก่าจระเข้จีนและสลาแมนเดอร์ลายเสือหลังนำสัตว์ทั้ง2ไปตระเวนแลกยาค่ะเพจ Facebook ของสวนสัตว์พาต้านะคะบอกว่าได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สน.บางยี่ขันค่ะหลังจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมามีชายและหญิงอายุประมาณ 25-35 ปีเดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็มีพฤติกรรมงัดตู้สัตว์เอกโซติกด้วยมือเปล่านะคะแล้วก็ขโมยสัตว์เลื้อยคลาน2ตัวไปจากสวนสัตว์ก็คือจิ้งจ่าจระเข้กิ้งก่าจระเข้จีนและสลาแมนเดอร์ลายเสือค่ะโดยใช้วิธีอำพรางใส่ลงในเป้สะพายก่อนหลบหนีไปทันทีสวนสัตว์ได้สเก็ตภาพบุคคลที่ก่อเหตุทั้ง2คนโดยได้นำภาพตัวอย่างมาจากกล้อง CCTV เพื่อเร่งติดตามสัตว์กลับคืนมาและดำเนินการตามกฎหมายนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าทางตำรวจได้ร่วมไปเข้าตรวจค้นและก็จับกลุ่ม2สามีภรรยาในอพาร์ตเมนต์ภายในซอยโกสุมร่วมใจ14ย่านดอนเมืองตรวจค้นพบสัตว์เอกโซติกหรือว่าสัตว์แปลกจำนวนมากค่ะในจำนวนนี้ก็มีกิ้งก่าจระเข้จีนและก็สลาแมนเดอร์ลายเสือที่ขโมยมาจากสวนสัตว์พาต้านรวมอยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบสัตว์แปลกหายากที่ผู้ต้องหาตระเวนขโมยมาอีกจำนวนมากค่ะด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ซักถามผู้ต้นหาด้วยตัวเองนะคะจากนั้นก็แถลงข่าวค่ะบอกว่าจากการตรวจค้นพบสัตว์หลายชนิดได้แก่กิ้งก่าจระเข้จีนสลาแมนเดอร์ลายเสือลิงกระรอกแรคคูนงูแปลกผู้ต้องหาสารภาพนะคะว่าได้ลักกิ้งก่าจระเข้จีนสลาแมนเดอร์จากสวนสัตว์พาต้าจริงค่ะนอกจากนี้ก็ได้ตระเวนลักสัตว์แปลกเหล่านี้มาจากหลายแห่งรวมถึงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยโดยตระเวนไปดูลาดราวตามสถานที่ต่างๆก่อนจะร่วมการลักสัตว์เหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ได้นำไปเลี้ยงเพราะว่าชื่นชอบโดยส่วนตัวนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็นำไปขายนำเงินมาแลกกับยาเสพติดผู้ต้องหานี่มีพฤติกรรมย้ายที่พักไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยค่ะ
1: อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ก็มีเหตุคู่อริค่ะท้าดวลปืนนะคะก่อนจะมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าทางตำรวจท่าศาลานครศรีธรรมราชนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุมีชายวัย40ปีเสียชีวิตอยู่ริมถนนตอนแรกชาวบ้านก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มค่ะแต่ว่าเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็ทำให้พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงก็ต้องรีบแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบซึ่งตำรวจก็ไปตรวจที่เกิดเหตุนะคะพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายภูริพัฒน์อายุ40ปีถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดที่บริเวณหน้าอกข้างศพพบปืนขนาด11มม.พร้อมกระสุนตกอยู่โดยคาดว่าเป็นปืนของผู้เสียชีวิตจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยรู้จักกันในชื่อของน้ำตลิ่งชันขี่รถมายังบริเวณที่เกิดเหตุโดยมีคนร้ายขี่รถติดตามและเมื่อสบโอกาสค่ะก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้เสียชีวิตก่อนจะขี่รถหลบหนีไปเบื้องต้นตำรวจพุ่งประเด็นสังหารไปที่ความขัดแย้งด้านธุรกิจมืดและขัดแย้งส่วนตัวเพราะว่าเมื่อไปตรวจสอบ Facebook ของผู้เสียชีวิตก็พบว่ามีการโพสต์ท้าทายกับอริให้มาดวลปืนกันนะคะขณะที่การตรวจประวัติก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีคดีติดตัวอยู่หลายคดีส่วนการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่มีประเด็นขัดแย้งกับผู้เสียชีวิตก็ยังไม่พบสิ่งปกติใดๆค่ะ
2: วันนี้สมาชิกครอบครัวชินวัตรไปเยี่ยมนายทักษิณที่เรือนจำกลางคลองเปรมนะคะก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพราะว่าเป็นวันเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายครั้งที่61ของครอบครัวชินวัตรค่ะก่อนที่นายทักษิณจะได้รับการพักโทษในวันที่11พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งบรรยากาศที่เรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อเช้านี้บรรดาครอบครัวชินวัตรเดินทางมาอย่างพร้อมเพรียงค่ะมีนายโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรพร้อมภรรยานางสาวณัฐยาปวงคำหรือว่าติ๊กนะคะแล้วก็มีนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือเอมพร้อมสามีนายณัฐพงศ์คุณากรวงมีนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออิงอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับสามีนายปิดกสุขสวัสดิ์หรือปอแต่ละคนก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะยกมือไหว้ทักทายแฟนคลับที่มาให้กำลังใจในทักษิณก่อนจะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายครั้งที่61ของครอบครัวชินวัตรก่อนจะนับถอยหลังให้ถึงวันจันทร์ที่11พฤษภาคมซึ่งเรือนจำจะได้ดำเนินการปล่อยตัวนายทักษิณเข้าสู่ขั้นตอนการพักโทษคุมประพฤติต่ออีก4เดือนค่ะแล้วก็จะพ้นโทษบริบูรณ์ในวันที่9กันยายน2569ท่านี้ปัจจุบันนายทักษิณได้คุมขังอยู่ภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา7เดือนกับอีก28วันหรือนับถอยหลังพักโทษคุมประพฤติอีกเพียง4วันนะคะซึ่งจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกจากเรือนจำในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมเวลา 7:45 น.ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็แจ้งปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ1ไป 1,120 บาทนะคะเริ่ม20มิถุนายนนี้ค่ะนางสาวปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยนะคะว่า AOT ได้ประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเป็น 1,120 บาทต่อคนจากแต่เดิมเนี่ย730บาทต่อคนณท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของ AOT ค่ะก็คือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานหาดใหญ่ทั้งนี้อัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศยังคงเดิมที่130บาทต่อคนโดยมีผลตั้งแต่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ยอมรับนะคะว่าทาง AOT เนี่ยได้ศึกษามาอย่างครบถ้วนแล้วว่าหากปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศจะกระทบกับราคาตั๋วโดยสารอย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเดินทางของผู้โดยสารสำหรับการเลือกจุดหมายปลายทางซึ่งนอกจากการศึกษาของทาง AOT แล้วนะคะก็ยังมีงานวิจัยหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่กระทบกับราคาตั๋วโดยสารในปัจจุบันก็คือราคาน้ำมันมากกว่าโดยทาง AOT ก็ได้คาดการและเตรียมรับมือกับสถานการณ์สงครามไว้แล้วพร้อมกับย้ำว่าค่าบริการที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะนำไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานไม่ใช่นำไปชดเชยรายได้จากกรณีที่ King Power ขอยกเลิกสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีค่ะ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องของการฟ้องเซียนพระค่ะนางสาวพรทิพาสุพัฒนุกูลผอ.สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีและประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขหรือว่าผอ.ฟ้าพร้อมทนายความนำหลักฐานที่ถูกข่มขู่คุกคามในช่วงที่ผ่านมาจากเพจ Facebook เซียนพระชื่อดังเดินทางมาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวค่ะว่ามีพฤติการดูถูกเหยียดหยามทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าตนเองเป็นมิจฉาชีพจากกรณีที่ตนเองมีพระสมเด็จอยู่ในครอบครองและแจกพระให้ประชาชนและวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศทำให้วงการเซียนพระเสียผลประโยชน์นะคะซึ่งเพจดังกล่าวมีการส่งข้อความมาที่หน้าเพจฟ้าให้ทีวีในลักษณะคุกคามว่าจะอุ้มตนกระทั่งล่าสุดที่ผ่านมามีการโทรไลน์เข้ามาข่มขู่ค่ะว่าจะเอา DSI และตำรวจกองปราบมาจับจนตึงตัดสินใจมาแจ้งความดำเนินคดีนะคะให้ดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาดูหมิ่นซึ่งหน้าและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์รวม3ข้อหาค่ะพร้อมกับฟ้องเรียกค่าเสียหาย200ล้านบาทนะคะหากชนะคดีและได้เงินก็จะนำไปบริจาคต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังอยากให้ DSI มาตรวจสอบเพจดังกล่าวด้วยเพราะเชื่อว่าการข่มขู่คุกคามของเพจนี้เพื่อต้องการให้ตนหยุดแจกพระหรือว่าหยุดพูดถึงพระสมเด็จเพราะส่งผลให้วงการพระเครื่องสั่นสะเทือนและตนยอมรับเป็นคนทำให้วงการพระเครื่องซบเซาลงจนถูกหมายหัวสำหรับเพจดังกล่าวล่าสุดมีการปิดเพจไปแล้วนะคะหลังจากมีกระแสข่าวว่าตนจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
1: สส.กมลศักดิ์ลีวาเมาะที่ถูกลอบยิงค่ะวันนี้ได้ส่งทนายความยื่นขอความเป็นธรรมต่อผบ.ตร.ให้ทำคดีรอบคอบเชื่อว่าต้องมีคนสั่งการก็ไม่อยากให้คดีซ้ำรอยคดีทนายสมชายนีลภัยจิตซึ่งก็ถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ก็ไม่รู้ว่าใครบงการนายกิจจาอาลีอิสฮะทนายความของนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะ สส.นราธิวาสพรรคประชาชาติที่ถูกลอบยิงนะคะได้เดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับนายกมลศักดิ์และพวกรวม3คนในคดีที่ถูกคนร้ายลอบยิงเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเพราะเชื่อว่านอกจากผู้ต้องหาที่สามารถจับกุมตัวได้แล้ว7คนยังมีผู้บงการคนอื่นอีกโดยมีนายตำรวจเวรอำนวยการเป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือค่ะทนายความบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยยังเชื่อว่าคดีนี้มีผู้บงการอีกหลายคนเพราะจากการให้ปากคำผู้ต้องหาบอกว่าไม่รู้จักกับผู้เสียหายจึงอยากให้ควบคุมการทำงานของพนักงานสอบสวนและเร่งรัดการดำเนินคดีเช่นให้พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตรวจสอบแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันการสนทนาต่างๆรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียว่ามีการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับกระบวนการในคดีลอบยิงอย่างไรรวมถึงให้ตรวจสอบการใช้อาวุธปืนและเส้นทางการใช้รถยนต์ด้วยสุดท้ายก็ไม่อยากให้คดีนี้ซ้ำรอยกับคดีของทนายสมชายนีลภัยจิตที่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บงการค่ะ
0: กบน.ประกาศเก็บเงินดีเซลเข้ากองทุนครั้งแรกในรอบ2เดือนนะคะหลังจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ปรับลดลงค่ะโดยน้ำมันเบนซินปรับลดลง 3.27 เหรียญเหลือ 134.4 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดีเซลลดลง 9.3.91 เหรียญเหลือ 157.04 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะขณะที่ WTI และ Brent ร่วงลงมากกว่า 7% ก่อนบวกเช้านี้ที่ 95-101 เหรียญแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์จากความหวังในแง่ดีเกี่ยวกับการยุติสงครามในตะวันออกกลางนะคะล่าสุดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.สามารถเก็บเงินจากน้ำมันดีเซลส่งเข้ากองทุนได้54สตางค์ต่อลิตรค่ะนับว่าเป็นการส่งเข้ากองทุนครั้งแรกนะคะหลังจากการสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์รวมเป็นเวลา2เดือนกว่าค่ะและจากที่เคยเพิ่มเงินอุดหนุนน้ำมันดีเซลสูงถึง 20-24 บาทต่อลิตรเพื่อพยุงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้พุ่งสูงจนเกินไปโดยเมื่อคืนที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ออกประกาศกำหนดอัตราส่งเงินเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยค่ะ สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตในราชอาณาจักรนะคะตอนนี้ดีเซลเนี่ยปรับลดอัตราชดเชยลง73สตางค์ค่ะจากเดิม19สตางค์ก็เป็นเหลือส่งเข้ากองทุน54สตางค์ส่วนเบนซินก็เพิ่มการจัดเก็บเข้ากองทุน38สตางค์จากเดิม8บาท96สตางค์ก็เพิ่มเป็น9บาท34สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล์95กับ91ค่ะเพิ่มการจัดเก็บส่งเข้ากองทุน35สตางค์จากเดิม1บาท82สตางค์ก็เป็น2บาท17สตางค์ค่ะ
1: ขณะที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็กล่าวคาดการว่าสงครามกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงในเวลาอันรวดเร็วในขณะที่รัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งผลักดันข้อตกลงเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเตหะรานค่ะนายทรัมป์ระบุระหว่างการช่วยหาเสียงทางไกลให้กับผู้สมัครพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมว่าสหรัฐจำเป็นต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจถึงความจำเป็นในการดำเนินการครั้งนี้ขณะนี้ทางการอิหร่านอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอสันติภาพจากสหรัฐซึ่งแหล่งข่าวระบุนะคะว่าอาจเป็นข้อตกลงความยาว1หน้ากระดาษเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างเป็นทางการแม้ว่าประเด็นหลักเรื่องการระงับโครงการนิวเคลียร์และการเปิดเส้นทางเดินเรือจะยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ก็ตามโดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าทั้งสองฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามและคาดว่าอิหร่านจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในภูมิภาคกลับมาตึงเครียดอีกครั้งเมื่อกองทัพอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศในกรุงเบรุตของเลบานอนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เมื่อเดือนที่แล้วโดยเป้าหมายก็คือผู้บัญชาการระดับสูงของหน่วยรบพิเศษรัฐวันในเขตชานเมืองทางตอนใต้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและนายอิสราเอลคาชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้ออกแถลงการร่วมยืนยันถึงปฏิบัติการดังกล่าวเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้สร้างความหวั่นเกรงว่าจะกระทบต่อความมั่นคงของข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงกับความพยายามสงบศึกระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลอิหร่านได้ยื่นข้อเรียกร้องหลักให้อิสราเอลยุติการโจมตีในเลบานอนเพื่อแลกกับการเจรจาสันติภาพในขณะที่การสู้รบตามแนวชายแดนทางตอนใต้ของเลบานอนยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงก็ตามค่ะ
0: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอาร์เจนตินากำลังเร่งสืบหาสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายแล้วก็มีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันหรือว่าต้องสงสัยอีกอย่างน้อย8คนค่ะกระทรวงสาธารณสุขของอาร์เจนตินาส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปยังเมืองฮูเซียย่าทางตอนใต้สุดของประเทศเพื่อดักจับและตรวจหาเชื้อในสัตว์ฟันแทะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเส้นทางท่องเที่ยวของคู่สามีภรรยาสูงวัยชาวดัชที่เสียชีวิตซึ่งรวมถึงพื้นที่ในอาร์เจนตินาและชิลีเพื่อดูว่าพวกเขาได้รับเชื้อก่อนขึ้นเรือนหรือไม่ขณะที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในแอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้ยืนยันว่าพบเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ในผู้ติดเชื้อบนเรือสายพันธุ์นี้มีความพิเศษและน่ากังวลเนื่องจากเป็นเพียงสายพันธุ์เดียวที่ทราบว่าสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดค่ะจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสฮันตาบนเรือสำราญแล้ว3คนนะคะก็คือคู่สามีภรรยาชาวดัชแล้วก็นักท่องเที่ยวสูงวัยชาวเยอรมันอีก1คนขณะที่มีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วและต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีกอย่างน้อย8คนในจำนวนนี้3คนซึ่งเป็นลูกเรือชาวดัชและอังกฤษและผู้โดยสารชาวเยอรมันได้รับการอพยพโดยเครื่องบินทางการแพทย์จากเรือสำราญที่นอกชายฝั่งประเทศหมู่เกาะเคปเวิร์ดเมื่อวันอังคารและเดินทางถึงสนามบินกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้เตรียมถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะทางในเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีค่ะในส่วนของเรือสำราญ MV Hondius พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ146คนได้ออกจากหมู่เกาะเคปเวิร์ดนอกชายฝั่งทางตะวันตกของแอฟริกาเมื่อวานนี้นะคะมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะแคนารีประเทศสเปนจะถึงจุดหมายในอีก3วันค่ะรัฐบาลสเปนอนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าได้เพื่อดำเนินการสืบสวนทางระบาดวิทยาและฉีดพ่นฆ่าเชื้ออย่างเต็มรูปแบบแม้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นของหมู่เกาะแคนารีจะแสดงความกังวลและคัดค้านก็ตามค่ะ
1: หม มดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มและดิฉันสัสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กว่า30ปี
3: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ประเทศบุ๊ก Mcord อีสาน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ไฟป่าและภัยแล้งปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขงดเผาป่าและพื้นที่การเกษตรรวมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ Mcord Radio โกกีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
7: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
8: อีสาน360องศา
9: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอีสาน360องศาค่ะวันนี้นะคะจังหวัดนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายค่ะดิฉันดีเจหญิงนุ้ยคุณัญญาค่ะ
10: ค่ะและดิฉันดีเจปิวลมรสสุคนค่ะ
9: ค่ะอ่ะไหนต้องเทสลงไปนะนิดนึงน้องปิวเป็นไงคะลองเทส
10: ลองตัวนี้บ้างลองตัวนี้บ้าง
9: โอเคใช่
10: เออ
9: ดังแต่ว่าจะมีความพีค
10: จะวีดนิดนึง
9: วีดนิดนึงโอเคอันนี้มาดังอยู่ใช่ไหมคะ
10: ดังค่ะด
9: ังอ่ะอีกตัวนึงอีกตัวนึง
10: ตัวนี
9: ้โอเคเราจะต้องเทสไมค์กันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่าย
10: ว
9: ัน
10: น
9: ี้
10: จะม
9: ี
10: แขกค่ะวันนี้
9: เราจะมีแขกเข้ามานะคะสำหรับเรื่องของการพูดคุยในรายการอสมทผู้ชุมชนนะดิฉันเลยต้องเทสระบบกันสักนิดนึงอาจจะตอนนี้แบบว่าถือว่าชัดเจนทั้ง2ไมค์ละ
10: ก็ใช้ได้นะแต่แบบอาจจะอยู่คนละมุม
9: คือคุณละมุมนะคะคุณลองเทสเสียงสิคะฮัลโหล
11: เทส
9: โอ้ยดิฉันไปลงเสียงใสสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเราค่ะผ่านทางในส่วนของวิทยุภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ FM 95.75 MHz อสมทนครราชสีมา Mcord โคราชและก็รวมถึงที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect และก็ผ่านทางอสมทอุดรธานีอสมทบุรีรัมย์ด้วย
10: ช่องทางไลฟ์สดใน Facebook ด้วยนะคะ
9: ใช่ Facebook Fanpage ของเราที่ไหนคะประยู
10: Facebook อสมทนครราชสีมานะคะตอนนี้ไลฟ์สดกันอยู่นะคะใครที่ทั้งฟังวิทยุทั้งมีเล่นFacebook อยู่ด้วยก็สามารถเปิดดูกันได้ทุกช่องทางเพื่อแบบว่าได้ยินแต่เสียงวันนี้ขอเห็นหน้าหน่อยนะวันนี้ก็เปิดดูหน้าดูตากันได้นะคะ
9: เห็นหน้าแล้วเลิกฟังไหม
10: คล้ายเหมือนเวลาเราไปดูลูกฮิปโปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: เดี๋ยวฮิปโปเขาน่ารักแต่เรานี่เปิดมานี่ไม่ได้นะคุณผู้ฟังอาจจะบอกอุ๊ยฉันเปลี่ยนใจละฉัน
10: เผื่อคนฟังชอบของแปลกไงนี่ก็ไม่ก็ว่าไม่ได้นะ
9: ฉันฟังแต่เสียงมันพอแหละฉันไม่ฟังฉันไม่ดูหน้ามันดอกว่าฉันขนลุก
10: เดี๋ยวเขาบอกเห็นหน้าเราหัวเราะกินข้าวอร่อยทำไงดี
9: สิหยุดภาษาโคราชวรคามณีขอเสนอคำว่าสิหยุดแปลว่าง
10: งกันทั้งบุรีรัมย์ทั้งอุดรเลย
9: ทำไม
10: คำนี
9: ้สิหยุด
10: แปลว่า
9: สิหยุดอะไร
10: แปลว่าอะไรคะ
9: แปลว่าสยองขวัญ
10: สันโคส
9: สันประสาท
10: อยู่ๆเราก็เป็นรายการ The Ghost ได้ยังไง
9: เออแหมต้องบอกว่าเราก็จะมีอะไรมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังวันนี้ต้องบอกเลยว่าข่าวสารของเราครบรถครบเครื่องเป็นการช็อคข่าวแบบครบรถค่ะที่เรียกว่าแบบฟรีสไตล์คือไม่ต้องแบบเครียดอะไรมาก
10: แน่ๆมีของกินค่ะมีของกินแน่นอน
9: วันนี
10: ้ฉันแอบเห็นอะไรแซ่บ
9: ๆอะไรแซ่บๆคุณไปดูอะไรแซ่บๆอีกล่ะคุณนี่เป็นสายกินตลอดแล้วก็จะชวนดิฉันอ้วนนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ข่าวสารของเราครบรถค่ะทั้งเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมข่าวสารการท่องเที่ยวเศรษฐกิจวัฒนธรรมกิจกรรมต่างๆทั้งในจังหวัดนครราชสีมาอุดรธานีและบุรีรัมย์ให้คุณได้ครบกันอย่างแน่นอนนะคะต้องบอกเลยว่าเรามี2ช่วงรายการค่ะช่วงแรกของเรากับ Talk of the Town ค่ะ
10: Talk of the TownTalk of the Town
9: ชาวอุดรวันนี้เราไปกันที่อุดรธานีกันก่อนน้องปลิว
10: นี่แหละค่ะที่บอกว่าอะไรแซ่บๆเขาก็อยู่ที่อุดรธานีวันนี้นะคะดิฉันแอบเห็นภาพนะโอ้ยสง่าทานเหลือเกินฮะ
9: อะไร
10: ปลาส้มปลาส้ม
9: เป็นผสมผสม
10: เอออะไรนะ
9: ต้องถามแล้วล่ะ
10: ลูกชิ้นปลาเยาวราช
9: นั่น
10: ไงแล้วก็โอ้เยอะแยะมากมาย
9: อู้สะบุนเน
10: า
9: ะ
10: ต้องบอกต้องไปถามดีเจ
9: ปังปอน
10: นะคะว่าวันนี้ที่อุดรเขามีอะไรแซ่บๆบ้าง
9: ใช่สะบุนเนาะเรากินเขาแล้วเรียบร้อย
10: เออนั่นน่ะสิ
9: ไอ้สะบุนมาอีกแล้วสะบุน
10: วันนี้ใครที่ฟังอยู่อาจจะต้องใช้ล่ามแปลภาษาม
9: ีแปลภาษา
10: เป็นภาษาโคราชนะคะ
9: สะบุนกินเขาแล้วเนาะสวัสดีดีเจปังปอนค่ะ
10: ดีเจปังปอนเข้าใจคำว่าสมุนไหม
2: สว
10: ั
2: สดีพี่อีโนยเนี่ยแล้วก็สวัสดีติวลงค่ะดีเจปังปอนจากสมุนของดอนทันค่ะ
9: สวัสดีปังปอนเธอเข้าใจคำว่าสมุนไหม
2: ค
9: ืออ
2: ะไรอ่ะ
10: คุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วล่าสุดก็มาจากคำว่าเดชบุญ
9: เออสมุนมาจากเดชบุญใช่
10: เดชบุญ
9: บุญบาป
10: แล้วทุกวันนี้เขาใช้คำว่าบุญบาปแทน
9: ใช่เขาใช้บุญบาปถูกต้อง
10: มีวัฒนาการแท้จริงมันมาจากคำว่า
9: สบุนภาษาโคราชปังปอนไปพูดเขาเลยอุ้ยสบุนเนาะสบุนแบบสบุนกินข้าวมาแล้วสบุนเนาะแต่งตัวสวยอะไรเงี้ย
10: เพื่อนงง
9: เออเพื่อนงง
10: นี่เดี๋ยวเพื่อนงงนะ
9: เพื่อนงงกับเดิมไหนเธอจะได้ข่าวว่าเธอมีอะไรแซ่บๆปังปอนระหว่างปังปอนกับเรื่องเล่าที่จะมาเล่าเนี่ยอันไหนแซ่บกว่ากันคะวันนี้
10: วายพูดไม่ได
9: ้อาสเวกาตอบเลยอาสเวกาตอบเลยแซ่บคนละแบบบอกไปสิเออแซ่บคนละแบบ
2: จะพาไปหาของแซ่บของอร่อยของอุดรเนี่ยเพราะว่าวันนี้นะคะอุดรครับจะพาไปที่งานครัวคุณต่อยยกทัพนะคะหรือว่าสายชิงแบบเที่ยวเน
10: ี่
2: ยไม่พลาดแน่นอนนะ
10: คะ
2: เพราะว่ามาทำความอร่อยครั้งนี้เนี่ยจัดยาวไปจนถึงที่12พฤษภาคมกันเลยทีเดียวนะคะงานเนี่ยก็เพิ่งเปิดไปเมื่อวานนี้นะคะวันที่6พฤษภาคมค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ไปร่วมเป็นประธานในการเปิดงานด้วยนะคะสำหรับครัวคุณต่อยยกทัพณลานกิจกรรมชั้น1ส่วนการค้าเซ็นทรัลอุดรธานี
10: ค่ะ
2: ทีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักกินกันเลยทีเดียวนะคะยกขบวนร้านเด็ดร้านดังร้านไวรัลจากทั่วทุกภาคมาให้ชาวอุดรธานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะได้มาลองลิ้มชิมรสกันแบบจุใจเนี่ยต
10: ั้
2: งแต่เมื่อวานนี้นะคะ6ถึง12พฤษภาคมค่ะคณะไปเนี่ยก็7วันเลยทีเดียวนะตลอดทั้งสัปดาห์นี้บอกเลยว่ามีอาหารหลากหลายให้ได้เลือกซื้อเลือกช็อปกันแน่นอนนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะมีในส่วนของไฮไลท์กิจกรรมค่ะคุกกิ้งโชว์จากเชฟมืออาชีพของอุดรธานีนะคะเขาจะนำวัตถุดิบพื้นถิ่นค่ะมารังสรรค์เมนูแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะคะถ่ายทอดเรื่องราวเราก็ปูปัญญาท้องถิ่นผ่านรสชาติอาหารนะคะอย่างข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานนะคะสวนเส้นนะคะจากบ้านเชียงเฮือนอาโฮมสเตย์นะคะที่เขาสะท้อนอัตลักษณ์ของอาหารไทยพวนของบ้านเชียงค่ะแล้วก็ยังมีเมนูพิธัญญาบัวบ้านย่างเตาถ่านนะคะถือว่าเป็นบัวบ้านที่คุณภาพแบบพรีเมียมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมนูเนี้ยยังได้รับการคัดเลือกนะคะให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปของอุดรธานีกันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของในงานเนี่ยก็ยังมีร้านอาหารร้านอร่อยชื่อดังเลยทีเดียวนะคะมีหลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นบะต่างเครื่องแน่นๆหมึกย่างน้ำจิ้มรสเด็ดผู้ไปเป็นน้ำลายแป๊บนึงนะ
9: หิวแล้วเนี่ย
10: นั่นน่ะสิ
2: ใช่พวกไปแล้วหิวไปนะคะมีแกงไตปลานะคะม
10: ี
2: เจ๊ฝงซุปจีนนะคะมีอาหารครบเลยทั้งคาวหวานนะคะไทยจีนญี่ปุ่นซีฟู้ดมางานนี้จัดเต็มแน่นอนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมภายในงานกันด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปสายเซลฟี่นะคะก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะสำหรับโคคุณต่อยยกทัพ6เซ็นทรัลอุดรนะคะจัดอยู่ที่กิจกรรม ร้านกิจกรรมชั้น1ส่วนการค้าเซ็นทรัลอุดรนะคะวันนี้จนถึง12พฤษภาคมนี้ค่ะก็สามารถไปเลือกชมเลือกชิมความอร่อยกันได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 21:00 นนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยห้างจะเปิดเร็วหน่อยนะคะเปิดตั้งแต่ช่วง 10:00 นเช้านะคะก็สามารถไปกันได้เลยค่ะ
9: ค่ะโอ้โหแค่ฟังชื่ออาหารแต่ละเมนูเนี่ยน้องปอนอยากกินทุกอย่างเลยทำไงอ่ะคือแบบไม่น่าจะท้องไม่น่าจะใส่พอต้องซื้อกลับบ้าน
2: ชื่อเมนูไปก็แบบน้ำลายไหลไปเลย
9: น้องๆ
2: ที่ต้องไปทุกวัน
9: ต้องไปจะได้ครบทุกร้าน
2: แบบกินเมนูข้าวบ้างวันพรุ่งนี้ไปกินหวานบ้างวันต่อไปไปอาหารญี่ปุ่นบ้างต่อไปเป็นแบบอาหารจีนบ้างอะไรเงี้ย
9: ค่ะอันนี้น่าสนใจปอนสารภาพแบบมาซะดีๆว่าเมื่อวานได้มากี่เมนูไปหรือยัง
2: อุ้ยมาได้2-3ถุง
9: เดียว2-3ถุง
10: ถุงใหญ
9: ่ถุงใหญ่คือถุงเล็กอีกย่อยๆอีกลูกกระจิบกระจ้อยอีกใช่ป่ะ
2: นิดนึง
9: พอได้ชิมนะก็จะได้มาเล่าคุณผู้ฟังได้เนาะว่ามันอร่อยไม่อร่อยเนาะ
2: ใช่อ
9: ันนี้ก็ต้องบอกไอ้ให้ปอนย้ำกันอีกสักนิดนึงค่ะงานมีถึงวันไหนครับปอน
2: ค่ะสำหรับงานครัวคุณจ่อยอร่อยครับมาที่เซ็นทรัลอุดรนะคะที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลค่ะงานมีตั้งแต่วันนี้จนถึง12พฤษภาคมนะคะสามารถเลือกช็อปเลือกชมเลือกชิมกันได้เลยนะคะตั้งแต่ 10:30 นถึง 21:00 นค่ะ
9: ค่ะอุ๊ยงานดีๆแบบนี้ใครที่เป็น
10: คืนไปเลย
9: สายแซ่บนะคะสายแซ่บสายอร่อยสายชิมสายช็อปต้องห้ามพลาดเลยต้องไปงานนี้ที่น้องปังปอนบอกเอาเป็นว่าครั้งหน้าโอกาสหน้านะมีอะไรอร่อยๆแซ่บๆแบบนี้ต้องมาบอกกันวันเป็นไงบ้างสภาพอากาศที่อุดรธานีน้องปอน
2: วันนี้อากาศค่อนข้างจะครึ้มค่ะแต่ว่ามีอบอ้าวเล็กน้อยนะคะก็รอดูว่าจะมีฝนมาหรือเปล่านะ
9: คะ
2: แต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีค่ะ
9: ยังไม่มีเนาะอย่างที่กรมอุตุเขาบอกว่าพายุจะเข้า7เนาะ7ถึง10เนาะในส่วนอีสานเราก็ต้องระมัดระวังเตรียมตัวกันไป
2: ยังครึ้มแต่ว่ายังไม่มีลมไม่มีฝนมาก็ต
9: ้
2: องดูสถานการณ์กันต่อ
9: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะปังปอนขอให้แข็งแรงนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะ
9: ค่ะยังไงขอบคุณน้องปังปอนจ้ะอสมทอุดรธานีนะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: ขอบคุณด้วยนะคะน้องปังปอนจากอสมทอุดรธานีกับดีเจสาวๆของเราแม่เรียกว่าอันนี้เอาเสียสละตัวเอง
10: เสียสละเป็นคนไปช
9: ิ
10: ม
9: เสียสละตัวเองไปชิมไปช็อปนะคะถึงงานนี้บอกได้เลยว่าอุ้ยใครที่เป็นสายแซ่บเนาะเรียกว่าต้องไป
10: ทุกเมนูทุกร้าน
9: เอาจริงคือต้องไปเพราะว่าอะไรใครที่เป็นคนชอบทานเนี่ยเรียกว่าต้องไปหาอย่างปิวลมเนี่ยปิวลมเป็นคนชอบเมนแบบรีวิวอาหารอยู่แล้วถูกป่ะ
10: ใช่ค่ะ
9: เวลาไปสมมุติว่าไปงานอย่างเงี้ยเมนูแรกๆที่เธอจะนึกถึงคืออะไร
10: ชอบหาอะไรที่เป็นกุ้งปลาหมึกอะไรเราชอบเป็นแบบทะลมทะเล
9: ซีฟู้ดใช่ไหมเธอชอบซีฟู้ดเธอเป็นสายซีฟู้ดอ่ะก็ต้องเรียกว่าใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะที่อุดรธานีเนาะก็ไปละกันค่ะสำหรับงานดีแบบนี้อ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่จังหวัดไหนคะน้องปิว
10: ค่ะไปที่บุรีรัมย์เขาก็มีเพลาเพลิน
9: เพลาเพลิน
10: ค่ะ
9: ก็เรียกว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันดีกว่ากับช็อคออฟเดอะทาวน์จากบุรีรัมย์ค่ะ
11: ช็อคออฟเดอะทาวน์Talk of the town
9: เรากินกันแล้วเราก็ไปเที่ยวกันไหมสวัสดีพี่ฝนค่ะ
12: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็หญิงนุ้ยรวมถึงพิวลมด้วยค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: สมุทรบุรีรัมย์ค่ะ
10: ค่ะ
12: โอ้โหกินแล้วมาเที่ยว
9: ใช่กินแล้วต้องเที่ยวต่อย่อยอาหารนะพี่นะ
12: เที่ยวต่อใช่ค่ะ
9: วันนี้พี่ฝนพาไปเที่ยวไหน
12: วันนี้นะคะมาจะพาไปเที่ยวที่อุทยานเรียนรู้เพลาเพลินที่บุรีรัมย์นะคะอยู่อำเภอคูเมืองค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดี๋ยวใกล้จะเปิดเทอมฉะนั้นก็ยังมีโอกาสอ่ะจริงๆแล้วก็เที่ยวได้ทั้งช่วงเปิดเทอมเปิดเทอมก็เที่ยวได้ปิดเทอมก็เที่ยวดีนะคะที่เพลาเพลินนะคะเป็นแหล่งนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู
9: ้
12: เชิงเกษตรเชิงสุขภาพเชิงวิชาการหลากหลายนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการจัดโครงการเพลาเพลิน Academy นะคะซึ่งก็จะมีในเรื่องของการจัดนะคะฟอสซิลไปตะลุยแดนช้างยักษ์ไปประจนภัยโลกฟอสซิลล้านปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มจัดมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วก็จะจัดนี่เทศกาลนี้ยาวเลยจนถึงสิ้นปีเลย
9: ค่ะ
12: สิ้นปีนะคะก็ถ ถ้าไปช่วงนี้ก็จะได้เรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการขุดฟอสซิลนะคะมีชมศิลปะในสวนวาดภาพช้างล้านตัวนะคะกิจกรรมเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโอ้เยอะนะคะโดยเฉพาะฟอสซิลใครยังไม่เคยเห็นน้องน้องยังไม่เคยเห็นว่าเอ๊ะเป็นหน้าตายังไงต้องไปที่นี่และนะคะที่เพลาเพลินเนี่ยเขาก็จะมีโซนนะคะให้บริการหลายๆโซนอย่างเช่นโซนที่แบบว่าเขารวบรวมเอาพันไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะอย่างเช่นพวกลาเวนเดอร์ช่วงนี้ไม่มั่นใจว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรแต่น่าจะเป็นลาเวนเดอร์แหละวาซาบินะคะวาซาบิก็มีนะคะวาซาบิเขาก็จะนำมาดัดแปลงเป็นเครื่องสำอางเวชสำอางอะไรประมาณนี
1: ้
12: ปกติแล้ววาซาบินี่เราจะเอามากินใช่ไหม
1: ใช่พี่ฝน
12: แต่นี้เขาก็จะดัดแปลงนะคะเอามาประยุกต์เป็นเครื่องสำอางได้ด้วยมีเฟิร์นมีเฟิร์นมีพีระมิดนะคะส่วนใครที่ชอบต้นไม้นะคะเล็กๆชันตัสก็มีนะคะแล้วก็มีไดโนเสาร์ให้น้องๆได้ชมกันด้วยหลากหลายโซน6โซนด้วยกันนะคะและก็เปิดให้บริการให้ได้เข้าชมช่วงนี้ฟรีค่ะในรูปแบบที่แบบว่าเดินชมด้วยตัวเองนะคะอาจจะแบบไม่ได้มีแบบวิทยากรแนะนำนะคะเดินเที่ยวด้วยตัวเองตามสบายอะไรประมาณนี้ฟรีนะคะเปิดตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะก็การเข้าไปใช้บริการนี่ก็ไปรับบัตรเข้าชมที่โรงแรมเพลาเพลินเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีรถรางนะคะบางโซนไม่มีรถรางให้บริการ
1: ค่ะ
12: ก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเช่นกันค่ะรับบัตรถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือสามารถรับบัตรเข้าชมได้ทุกจุดให้บริการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเข้าไปชมฟอสซิลอันนี้เขาจะเปิดให้ได้ชมแค่4รอบวันละ4รอบนะจะเป็นรอบๆไปช่วง9โมง11โมงบ่ายโมงตรงแล้วก็บ่าย3โมง
1: ค
12: ่
1: ะ
12: นะคะนอกจากนะคะน้องๆได้เที่ยวชมสถานที่แล้วหลากหลายโซนแล้วก็ถ้าเหนื่อยละนะอยากจะทานอาหารก็มีห้องอาหารมีร้านอาหารไว้บริการมีเครื่องดื่มก็คือมีคาเฟ่นะคะแลดาวคาเฟ่ก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะ
1: ค่ะ
12: อาหารอร่อยด้วยที่นั่นนะคะหลังจากนั้นอาจจะไปช็อปนะช้อปปิ้งมีของฝากจากหลากหลายเป็นของฝากของโอท็อปของทุกจังหวัด
1: ค่ะ
12: ภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือมีครบเลย
1: oh.
12: นะคะรวบรวมเอามาไว้ที่นี่ใหญ่มากนะคะช็อปได้แบบเต็มที่แล้วก็มีกาแฟนะเครื่องดื่มบริการด้วยเช่นเดียวกัน ไปที่เดียวครบเลยนะคะ ที่เพลาเพลินค่ะ ยังไงนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจที่อยากจะไปที่เพลาเพลินก็อาจจะสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะคะ ที่เบอร์087-7976425ค
1: ่
12: ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์เผื่อว่าในช่วงก่อนเปิดเทอมเนี่ยอยากจะพาน้องๆหรือว่าครอบครัวไปพักผ่อนหย่อนใจก็ถือว่าครบครันนะคะพี่ฝน
12: ได้เลยครบครันค่ะ
1: ไม่ต้องไปไกลด้วยโอ้ย
12: ไม่ต้องไปไกลค่ะคูเมืองนะคะใกล้ๆนี่เอง
1: ค่ะ
12: รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสายเซลฟี่ถ่ายภาพสวยๆบรรยากาศดีมากสวยใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการ
1: ค่ะ
12: สถานที่กว้างขวาง
1: ก็ถือว่าเป็น
12: ไปมาแล้ว
1: นี่พี่ฝนถ่ายครบทุกมุมหรือยังเอาจริง
12: ไม่ครบ
1: ไม่ครบ
12: เพ
1: รา
12: ะว่ามันกว้างมากเยอะมากใช่ค่ะ
1: ใหญ่มากอะเนาะคือแบบเอาจริงต้องไปแบบไปบ่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมมุมไปละรอบแต่ละรอบก็คือต้องไปมุมไปอย่างเงี้ย
12: แต่ละโซนประมาณนั้น
1: แล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีที่น่าสนใจอ่ะอยากให้พี่ฝนย้ำวันเวลาที่เขาให้บริการหรือว่าสามารถไปวันไหนได้บ้างกันอีกสักครั้งค่ะ
12: ไปได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็น
9: จันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่อยู่ใกล้ๆอยู่ที่คูเมืองใช่ไหมคะที่บุรีรัมย
12: ์ถูกต้องค่ะ
9: นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่นำมาฝากกันจากบุรีรัมย์พี่ฝนถามสภาพอากาศนิดนึงเนาะเป็นยังไงบ้างวันนี้
12: เม
9: ื่
12: อวานเนี่ยมีลุ้นว่าฝนจะตกแต่นะคะรอแล้วรอเล่า
9: เงียบมาเหรอ
12: มาได้สักพักนึงแบบเหมือนคลึ้มๆแล้วก็หายไปเลย
9: เขาปล่อยให้เรารอเกอร์ใช่ไหมเขาปล่อยให้เรารอเกอร์ใช่ไหมเอ้ยทำไมเขาเป็นคนอย่างนี้ทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้เออละพอจะได้ใครลงใครร้อนนึงนะพี่เน
12: า
9: ะ
12: ใช่
9: นั่นสิก็
12: ไม่มีแต่ว่าวันนี้ต้องรอใหม่นะคะ
9: ล
12: ุ้
9: นใหม
12: ่วันที่10เนี่ยต้องลุ้น
9: กันก็ต้องลุ้นกันนะคะเพราะว่ามีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ว่าจะเข้าวันเนาะ 7-10 อะยังไงพี่ฝนดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ช่วงนี้อากาศแปรปรวนเหลือเกินเนาะ
12: ค่ะเช่นกันค่ะ
9: นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฝนมากๆเลยนะคะสำหรับข่าวสารจากทางอสมทบุรีรัมย์ขอบคุณพี่พลอยฝนขวัญเรือนด้วยนะคะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะขอบคุณด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะจากอสมทบุรีรัมย์นะคะในช่วงสุขภาพด้วยนะคะพี่ช่วงนี้อากาศแปรปรวนเหลือเกินเนาะ
12: ค่ะเช่นกันค่ะ
9: นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฝนมากๆเลยนะคะสำหรับข่าวสารจากทางอสมทบุรีรัมย์ขอบคุณพี่พลอยฝนขวัญเรือน

0: นะคะในช่วงหน้าเนาะงานอะไรคะน้องปลิววันนี้แหมกำลังจะเกิดด้วย
1: กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการมาสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่จะมีการมาสัมภาษณ์ด้วยสำหรับงานโคราบุกแฟร์
1: ค่ะใครที่ชอบอ่านหนังสือ
0: คืออ
1: ยากจะไปซื้อหนังสือ
0: จริงๆพี่นุ้ยมองนะว่างานแฟร์ที่เป็นเรื่องของการวิชาการเนี่ยบางทีคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าเอ๊ะอะไรขายหนังสือก็เฉพาะคนอ่านหนังสือหรือเปล่าแต่ไม่นะเดี๋ยวนี้อยากจะบอกว่านวัตกรรมเรื่องของการอ่าน
1: มีประกวด
0: มันมีเยอะ
1: เขามีคอสเพย์
0: ใช่กิจกรรมเขาเยอะกิจกรรมเขาแน่นแต่ว่าวันนี้คนที่จะมาคุยกับเราได้ดีที่สุดก็คือต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องมาในงานนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเกริ่นกันในช่วงของฟรีสไตล์วาไรตี้ว่ากิจกรรมเขามีอะไรเผื่อว่าใครจะได้เตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันต่อในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู
1: ่
0: เดี๋ยวกลับมานะคะกับรายการอีสาน360องศาค่ะจังหวัดนครราชสีมาเป็นแม่ค่ะดิฉันดีเจหญิงนิคุณัญญาค่ะ
1: และดิฉันดีเจปิยลมรสคนค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: เครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญทั่วภาคอีสาน

0: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถ่กลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: อีสาน360องศา
3: อีสาน360องศาค่ะยังคงอยู่ด้วยกันนะคะกับจังหวัดนครราชสีมาวันนี้แหมต้องบอกเลยว่าข่าวสารของเราช่วงแรกนี่ก็เป็นเรื่องของการพาไปทานเนาะปิวเนาะไปชิมไปเที่ยว
4: ของอร
3: ่
4: อย
3: ของอร่อยในช่วงฟรีสไตล์วาไรตี้โคราชเราก็มีข่าวดีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจะพาไปเสริมความรู้กับงานดีๆกันกับฟรีสไตล์วาไรตี้ค่ะฟรีสไตล์วาไรตี้ฟรีสไตล์วาไรตี้วันนี้ที่โคราชปิวพาไปไหนจ๊ะเธอ
4: เป็นงานโคราชบุ๊กแฟร์ครั้งที่1ค่ะก็จะมีกิจกรรมชาวคอสเพย์นะคะก็เรียกว่าคอสและเลเยอร์ทุกท่านเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้ไปร่วมกิจกรรมนะคะสายคอสเพย์ห้ามพลาดเลยนะคะในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ก็เขายังมีทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยยังเปิดพื้นที่ให้เลเยอร์ทุกคนมาเดินมาถ่ายรูปหรือว่าทำกิจกรรมสนุกๆในงานได้ด้วยนะคะ
3: ค่ะ
4: ใครที่เป็นสายประกวดเล่านิทานวาดภาพหนังสือนะคะประกวดวาดภาพโคราชคอสเพย์โคราชรวมถึงนะงานนี้ได้เจอกับเหล่าอินฟูเยอะแยะมากมายด้วยนะคะกับโคราชบุ๊กแฟร์ครั้งที่หนึ่งค่ะก็เดี๋ยวจะมีภาพโคราชบุ๊กแฟร์เนี่ยเอาไว้เดี๋ยวโพสต์ไว้หน้าเพจ Facebook
3: ใช่
4: สมทรนครราชสีมานะคะเห็นภาพเมื่อกี้น้องขึ้นผิดภาพ
3: คือภาพไม่ใช่ไงต้องงานนี้สิเธอแหมต้องมีต้องแมวน้องแมว
4: เพราะว่าวันนี้จะมี2เรื่องราวนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่ภาพที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆจากโร

0: เรียนสุรนารีวิทยาซึ่งปังมากๆค่ะเขาได้มีการคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1เวทีนานาชาติครองถ้วยพระราชทานนะคะซึ่งก็ได้มีการไปประกวดนะคะวงดุริยางเครื่องลมสุรนารีเกิลวินซิมโฟนีนะคะเข้าร่วมการประกวด Yamaha Thailand International Music Competition 2026นะคะเป็นประเภทคอนเสิร์ตแบนด์รุ่นพรีเมียร์ดิวิชั่นนะคะก็ผลการแข่งขันก็คือวงดุริยางเครื่องลมโรงเรียนสุรนารีวิทยาเนี่ยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองอันดับ1มาได้สำเร็จนะคะก็ยินดีด้วยมากๆเลยนะคะเป็นตัวแทนจากโคราชนะคะแล้วก็ยังได้รับถ้วยพระราชทานนะคะของสมเด็จพระเทพด้วยนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นความสามารถความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของไม่ว่าจะเป็นทางสถานศึกษาท่านอาจารย์แล้วก็น้องๆที่ร่วมทำการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอได้รับอีกหนึ่งรางวัลมาด้วยก็คือ Excellent Conductor นะคะหรือว่าวาทกรยอดเยี่ยมคนที่เขาคอยถือไม
1: ้
0: ถ้านึกไม่ออกก็คือถือไม้คอยแบบควบคุมดนตรีนะคะก็สะท้อนถึงศักยภาพด้านดนตรีและความสามารถของทั้งนักเรียนและผู้ฝึกสอนในระดับสูงนะคะก็เรียกได้ว่าใครที่มีความชื่นชอบทางเรื่องของดนตรีเนี่ยต้องบอกว่าการประกวดในเรื่องของดนตรีในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคือการที่จะบอกว่าเป็นเด็กเก่งเนี่ยไม่ได้เฉพาะจะเก่งในเรื่องของวิชาการเท่านั้นในศิลปะดนตรีหรือว่ากีฬาเนี่ยก็ควรที่จะมีการสนับสนุนแบบนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเรียกได้ว่าหลากหลายสิ่งนะคะซึ่งน้องๆที่อยู่ในช่วงใกล้เปิดเทอมเนี่ยบางคนปิดเทอมเขาไม่ได้ปิดนะพี่นุ้ย
1: เขาไปไหนกัน
0: เพราะว่าบางคนไปซ้อมดนตรีไปซ้อมกีฬาฟิตซ้อมที่จะพร้อมเวลาเปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเวทีการแข่งขันที่ทางโรงเรียนส่งตัวแทนไปทำการประกวดนะคะก็เรียกว่าเราต้องพร้อมแข่งอยู่เสมอ
1: ค่ะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีจากทางน้องๆโรงเรียนสุรนารีวิทยา
0: ค่ะ
1: อ่ะก็อย่างที่บอกเดี๋ยวในช่วงบ่ายเราเกริ่นกันไว้ก่อนแล้วกันนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยสัมภาษณ์สดนะคะจากทางในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะกับงานโคราชบุ๊กแฟร์ที่ต้องบอกว่าจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงวันที่8ถึง17นะคะ8ถึง17พฤษภาคมนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละท่านเนี่ยนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นผู้ที่มีความสำคัญในกิจกรรมนี้มากๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังติดตามนะคะว่าเอ๊ะงานโคราชบุ๊กแฟร์เนี่ยเขาจะมีเมื่อไรอะไรยังไงก็ย้ำกันนะคะว่า8ถึง17แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับในส่วนของทางทีมงานนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับในส่วนของรายการอสมทประชุมชวนเดี๋ยวช่วง 13:30 นค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับในส่วนของทางมีผู้ร่วมรายการนะคะที่เป็นทางสมาคมนะคะเรียกว่าเป็นผู้ผลิตผู้จำหน่ายสิ่งพิมพ์นะคะก็คือต้องบอกว่าเขาเป็นสมาคมที่ดูแลในเรื่องของการจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็จำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์แห่งประเทศไทยเลยนะคะก็จะมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะทราบว่ากิจกรรมงานดีๆแบบนี้มีอะไรบ้างและถือว่านี่เป็นงานใหญ่ที่โคราชมีครั้งแรกด้วยกับงานโคราชบุ๊กแฟร์ก็เดี๋ยวติดตามกันได้13:30 นค่ะอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับรายการอีสาน360องศานะคะวันนี้โคราชเป็นแม่ข่ายดิฉันดีเจหญิงหนุ่ยคุณัญญาค่ะ
0: และดิฉันดีเจปิวลมรสสุคนค่ะ
1: วันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่โคราชขอบคุณคุณผู้ฟังที
0: ่
1: อุดรธานีและบุรีรัมย์ขอบคุณนักจัดรายการทั้งสอง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอฮิตมิวสิกสเตชั่น 91.5 อุดรธานี

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสิริกัญญาชี้รัฐกู้เงินเกินจำเป็นตีเช็คเปล่าให้ประชาชนรับหนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบวิกฤตจากพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ด้วยความที่เป็นวาระลับจึงยังไม่เห็นรายละเอียดในพ.ร.ก.ดังกล่าวตนเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องเยียวยาประชาชนแต่ยังติดใจในวงเงินที่ชี้แจงก่อนหน้าว่า 200,000 ล้านบาทแรกจะใช้โครงการไทยช่วยไทยคือคนละครึ่งพลัสกลุ่มเป้าหมาย30ล้านคนใช้งบประมาณ 120,000 ล้านบาทและเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 52,800 ล้านบาทรวมงบประมาณ 172,800 ล้านบาทกู้มาแจกหมดหน้าตากภายใน4เดือนส่วนตัวว่ารัฐบาลมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายใดกันแน่พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลมีแผนที่2ยัดไส้มาด้วยคือการปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานจำนวน 200,000 บาทในสภาวะการคลังที่ถังแตกยังมีเจตนายัดไส้โครงการที่ไม่เร่งด่วนทั้งนี้นางสาวสิริกัญญาระบุว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินเหมือนเป็นการตีเช็คเปล่ากับประชาชนที่ต้องเป็นผู้ใช้หนี้ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดนางสาวสิริกัญญาเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกหลายระลอกทั้งวิกฤตพลังงานต้นทุนราคาสินค้าและกลายเป็นภาระของประชาชนต้องซื้อสินค้าที่แพงขึ้นจึงจำเป็นต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านเนื่องจากเงินงบประมาณปี 2,569 ในส่วนของงบกลางสำรองสำหรับฉุกเฉินเพียง 20,000 ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการเยียวยาในสถานการณ์นี้ได้หมดตอบคำถามว่าเหตุใดจึงเทหมดหน้าตักไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะได้ประเมินร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณที่คาดว่าสถานการณ์สงครามน่าจะจบช่วงปลายปีหรือสิ้นปีรัฐบาลจึงต้องช่วยเหลือประชาชนในช่วง4เดือนนี้เพราะเป็นช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นการตีเช็คเปล่ามองว่าข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินไปอยากถามว่าหากไม่เยียวยาประชาชนในช่วง4เดือนนี้แล้วจะเยียวยาเมื่อใดการใช้เงิน 170,000 ล้านบาทในช่วง4เดือนต่อไปหลังจากนี้เชื่อว่าจะถึงมือประชาชนทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนประธานอาเซียนประสานทาบทามผู้นำไทยและกัมพูชาร่วมหารือหวังฟื้นฟูความสัมพันธ์นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยได้เปิดเผยถึงที่มาของการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาวันนี้ว่าเนื่องจากนายเฟรดินานด์มาร์โกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนมีความประสงค์ดีต้องการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาพบปะหารือกันเนื่องจากต้องการให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคงจึงช่วยประสานให้มีการพูดคุยกันอย่างจริงใจและจริงจังเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายไทยมีความปรารถนามาตลอดไม่อยากให้มีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีและมองไปข้างหน้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันแต่การจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนซึ่งการหารือนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาคงจะพูดคุยแนวทางมองไปข้างหน้าเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งให้ได้และหวังว่าการหารือจะมีบรรยากาศที่ดีการหารือครั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มไทยจึงตอบรับคำเชิญ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้อยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
0: ดื่มสุรายิ่งดื่มยิ่งทำลายสุขภาพนะคะทั้งตับหัวใจและชีวิตครอบครัวดื่มยังรู้ลิมิตหรือหยุดได้ยิ่งดีเพื่อความปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
7: พี่น้องเศร้าให้อ้อยเต้าเผาอ้อยเถอะครับควันพิษกับขี้เถ้าดำมันลอยฟุ้งบางทางบางตาอันตรายต่อสุขภาพกับการใช้ถนนแถมดินก็เสียอ้อยก็ถือตัดราคาหันมาตัดอ้อยสะอาดได้เงินเพิ่มพุ่นเด้อดินกระซุ่มชื้นอ้อยต่อหนากับพุ่งแรงกำไรเห็นๆได้ครับ
8: ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมมลพิษติดตามสภาพอากาศที่แอปพลิเคชัน Air for Thai
9: ได้เวลา Back to School ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ่ลดสูงสุด 80% ไม่ว่าจะเป็น Skechers Adidas Vans Converse Timberland Mixer Sport IQ Shoe Hollywood ยืนพื้น Bauchi John Allen Chariot นิยมยีน Warwick J Place With It High School สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นเสื้อยืดเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยีนชุดออกกำลังกายชุดชั้นในและอีกมากมายมาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาววันที่1ถึง14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นได้เลย
10: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
11: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0423044454จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ M-Court Radio ช่วงอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
10: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

มือที่3ค่ะงานจากพจน์สุวรรณพันธ์นะคะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะช่วงนี้ฝากเชิญชวนนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะมาเลือกซื้อสินค้าราคาถูกนะคะจัดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ค่ะที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะทางอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะเชิญชวนนะคะสำหรับไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพค่ะโครงการดีๆจากภาครัฐนะคะที่ตั้งใจช่วยลดรายจ่ายให้ประชาชนค่ะพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะพบกับสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะคุณภาพดีลดราคาพิเศษครบทั้งของกินของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงผักสดผลไม้ข้าวสารค่ะของใช้จำเป็นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายนะคะจัดทุกวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นนะคะบริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะมาช็อปของถูกช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะอุดหนุนสินค้าชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะคะในโครงการไทยช่วยไทยรัฐบาลห่วงใยประชาชนค่ะ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังคะก่อนจะไปพักโฆษณานะคะตอนนี้ค่ะมีลำกลอนนะคะเตือนภัยค่ะเป็นหนึ่งลำกลอนนะคะจากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกลอนพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านการเรียนรู้เท่าทันและการป้องกันขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งหัวหน้าโครงการนะคะอาจารย์วิศรุตไหลหาโคตรค่ะสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะเดี๋ยวเรามาติดตามฟังลำกลอนพื้นบ้านนะคะเกี่ยวกับการเตือนภัยรู้ทันมิจฉาชีพค่ะ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: บักลาอย่าเผาเฟี้ยงทิมเด้อเผาเฟี้ยงทิมก็ซ้ำกับเผาเงินเจ้าของทิมเด้อดินแข็งปลูกหยังก็บ่งามให้ใช้วิธีไถกบเป็นปุ๋ยหรือสิอัดเฟี้ยงก่อนขายก็ได้เงินดีสร้างรายได้เสริมสบายสบายครับ
4: ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมมลพิษติดตามสภาพอากาศที่แอปพลิเคชัน Air for Thai
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
5: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTVกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
10: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green M-Court Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
0: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานีMCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
11: อสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะ0423-04-146ค่ะขอบคุณหลังใหม่จากพี่ต้นนนสูงนะคะวันนี้เลือกเพลงโยโกฮาม่าบอกว่าฝากพิเศษถึงพี่วันชัยพ่อหน่องน้องสุกน้องแบงค์และแฟนรายการทุกคนด้วยค่ะ

ามไม้กับเรืองานจากบ่าวีนะคะขอบคุณหลังไมค์ด้วยนะคะมีหลังไมค์จากน้องปลายฟ้านะคะหลังไมค์จากพี่วันชัยนะคะหลังไมค์จากผู้ก่อการดีด้วยนะคะงานเพลงทยอยส่งกันเข้ามาทาง0423041416นะคะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนและหน้าที่ของปังปอนช่วงนี้ค่ะฝากถึงผู้ฟังนะคะตอนนี้ค่ะทางพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีนะคะขอเชิญชวนสั่งซื้อผลไม้มังคุดตราดนะคะส่งตรงจากสวนเกษตรกรโดยตรงค่ะขายแบบยกตะกร้า250บาทนะคะได้ประมาณ 4-5 กิโลกรัมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะติดต่อรับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีค่ะสั่งซื้อหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมกันกับกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดนะคะโทร0655102709 0655102709นะคะข้อมูลดีๆจากทางพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับเพลงที่ขอมานะคะมีพี่วันชัยค่ะขอมดในแก้วน้ำฝากคืนกลับไปหาพี่ต้นด้วยว่าอย่างนั้นนะคะจัดให้สำหรับเพลงที่ขอมาค่ะ

หนึ่งเพลงที่เขามาจากผู้ก่อการดีอำเภอประจักษ์นะคะขอบคุณสำหรับเพลงที่แนะนำเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเดี๋ยวส่งท้ายชั่วโมงนี้นะคะกับเพลงที่เขามาจากน้องปลายฟ้าถ่ายเธอคืนมานะคะแล้วเดี๋ยวเราพักติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ค่ะ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Court 91.5
2: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมท. อุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติเชื่อพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านหนุน GDP โต 2.1% นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวถึงผลของการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าธนาคารแห่งประเทศไทยปรับเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้เป็น 2.1% จากเดิมที่ 1.5% แต่ปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีหน้าเหลือ 1.6% จากเดิมที่ 2% และเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปีนี้ที่ 3.1% จากเดิมที่ 2.9% และปรับลดลงมาอยู่ที่ 1.4%ปีหน้าจากเดิมคาดการว่าจะอยู่ที่ 1.5% ทำให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะงักงานและเงินเฟ้อที่เศรษฐกิจโตต่ำและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้และอัตราเงินเฟ้อจะลดต่ำลงในปีหน้าคาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1-3% ไตรมาส 2 ปีหน้าสำหรับมาตรการเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะเน้นไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะจุดให้ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเช่นการปรับปรุงโครงการ SME Credit Boost เพื่อเพิ่มการค้ำประกันสินเชื่อให้ SME และการออกมาตรการเพื่อให้ SME ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องได้ง่ายขึ้นขณะที่การปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์เพื่อลดภาระให้กับประชาชนจะมีการประกาศภายในสิ้นเดือนนี้ทนบางแคเปิดใจครั้งสุดท้ายยันไม่หนีคดียอมรับเป็นหนี้มาดามเก่งกว่า800 ล้านนายทนทองสุกแก่นหรือทนบางแคพร้อมนายเฉลิมชัยศรียุพักทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีกระแสข่าวและการกล่าวอ้างจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีขบวนการเซียนพระร่วมกันช่อโกงผู้เสียหายมูลค่าความเสียหายกว่า 5,000 ล้านบาทโดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้ร้อนตัวที่เข้ามาก่อนแต่เป็นการแสดงว่าไม่ได้หลบหนีและพร้อมเข้าสู่กระบวนการหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวของมาดามเก่งและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าตนถูกดำเนินคดีเป็นรายที่3ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือหากมีการดำเนินคดีกับตนเองนอกจากนี้บุคคลที่ถูกเอ่ยชื่อตามสื่อต่างๆก็พร้อมเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจเบื้องต้นมีมากกว่า9คนยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ส่วนกรณีการชี้แจงของมาดามเก่งยอมรับว่ามีบางส่วนที่ตรงกันและบางส่วนไม่ตรงกันโดยเฉพาะตัวเลขหนี้ยอมรับว่าเป็นหนี้จริงกว่า800ล้านบาททำสัญญาจนถึงปี2573และจ่ายล่วงหน้าไปจนถึงปี2570แล้วฝากถึงมาดามเก่งว่ายังรักและเคารพเหมือนเดิมและจะชดใช้หนี้ทั้งหมดตามสัญญาเปิดเผยจดหมายลาตายเอปสตีนผู้พิพากษาในนิวยอร์กของสหรัฐเปิดเผยเอกสารที่ระบุว่าเป็นจดหมายลาตายของเจฟฟรีย์เอปสตีนอดีตมหาเศรษฐีนักการเงินผู้อื้อฉาวที่เสียชีวิตขณะถูกคุมขังคดีล่วงละเมิดเด็กซึ่งเอกสารฉบับนี้ถูกเก็บเป็นความลับภายใต้คำสั่งศาลมานานหลายปีจดหมายดังกล่าวถูกพบโดยนิโคลัสทากากลิโนเน่อดีตตำรวจและอดีตเพื่อนร่วมห้องขังของเอปสตีนซึ่งระบุว่าพบจดหมายฉบับนี้สอดอยู่ในหนังสือการ์ตูนหลังจากเอปสตีนพยายามฆ่าตัวตายครั้งแรกเดือนกรกฎาคม2019 จดหมายเขียนด้วยลายมือบนกระดาษมีเส้นมีเนื้อหาเชิงตัดพ้อและท้าทายอย่างไม่สำนึกผิดว่าพวกเขาสืบสวนผมมาเป็นเดือนๆแต่ไม่พบอะไรเลยเป็นเรื่องวิเศษที่สามารถเลือกเวลาที่จะกล่าวลาได้ด้วยตัวเองผู้พิพากษาเคนเนตคาลัสมีคำสั่งให้เปิดเผยจดหมายตามคำร้องขอของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์โดยระบุว่าเป็นเอกสารทางตุลาการที่สาธารณชนควรมีสิทธิ์เข้าถึงจดหมายนี้ไม่เคยปรากฏในเอกสารคดีเอปสตีนกว่า3ล้านหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเคยเปิดเผยต่อสาธารณชนก่อนหน้านี้แต่ถูกพบว่าอยู่ในบันทึกคดีอาญาของชากากรีโรเน่แทนสำหรับเอปสตีนเสียชีวิตในห้องขังเมื่อวันที่10สิงหาคม2019เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ชี
9: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
16: ได้เวลา Back to School ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ่ลดสูงสุด 80% ไม่ว่าจะเป็น Skechers Adidas Vans Converse Timberland Mixer Sport IQ Shoe Hollywood ยืนพื้น Bauchi John Allen Chariot นิยมยีน Warwick J Place With It High School สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นเสื้อยืดเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยีนชุดออกกำลังกายชุดชั้นในและอีกมากมายมาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาววันที่1ถึง14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ได้เลย
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
17: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0423044454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะ 14:13 นาทีค่ะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์และหน้าที่ของปังปอนนะคะช่วงเวลานี้แนะนำเพลงเพิ่มเติมกับเรากันได้ทาง042-304-146 Facebook Fanpage อสมทอุดรธานี LINE ID mcot 91.5 ค่ะ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนจะปิดเบรกนะคะพักครึ่งโฆษณานะคะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะสำหรับในด้านของการเตือนภัยนะคะลำกรระวังภัยคอลเซ็นเตอร์นะคะจากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกรพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านการรู้เท่าทันและการป้องกันขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีนะคะหัวหน้าโครงการคืออาจารย์วิศรุตไหลหาโคตรค่ะสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID MCOT 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
7: ตอนนี้นะคะมาถึงเพลงที่ขอเข้ามาจากพี่ต้นนนสูงเนี่ยบอกว่าอยากขอเพลงนี้มาหลายวันแล้ววันนี้นึกได้อ่ะขอหน่อยก็แล้วกันนะคะน้ำมันหมดค่ะฝากถึงพี่วันชัยพ่อหน่องน้องสุกน้องแบนแฟนรายการทุกคนด้วยค่ะ

0: มคอร์ดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป mcord connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcord 91.5
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

คุณฟังคะเบรกนี้ขอพักกันแป๊บหนึ่งนะคะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยในช่วงของงานเพลงสติงฮิตค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าชัดชาติเผยปี68รายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,000 ล้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกทม.ปีงบประมาณ 2,568 มีรายรับสูงกว่าประมาณการขณะที่รายจ่ายต่ำกว่าประมาณการส่งผลให้ดุลการใช้จ่ายมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,395 ล้านบาทด้วยกล่าวว่าในการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครจัดทำแบบงบประมาณสมดุลคือรายรับและรายจ่ายเท่ากันโดยเริ่มจากการประมาณการรายรับและวางแผนรายจ่ายให้สอดคล้องกันเนื่องจากกทม.จะไม่ก่อหนี้ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการกู้เงินอย่างไรก็ตามหากสามารถจะเก็บรายได้สูงกว่าที่คาดการไว้ประกอบกับประหยัดค่าใช้จ่ายลงเช่นการประมูลงานที่ได้ราคาต่ำลงก็จะทำให้เกิดส่วนต่างขึ้นเช่นในปี 2568 ที่มีส่วนต่างสะสมกว่า 5,000 ล้านบาททั้งนี้จากกรณีที่มีผู้ทั้งก็สังเกตว่าเงิน 60,000 ล้านบาทที่นำไปชำระหนี้ BTS มาจากเงินสะสมตั้งแต่สมัยก่อนนั้นผู้ว่าชัดชาติกล่าวย้ำว่าตนไม่ได้บอกว่าเงินนี้เกิดจากตนเพียงคนเดียวแต่เป็นเงินที่สะสมต่อเนื่องกันมาหน้าที่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือพยายามบริหารจัดการเพื่อเติมเงินเข้าตุ่มเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นภาระที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามาบริหารจึงต้องใช้เงินที่มีอยู่ซึ่งก็เป็นผลจากการบริหารและการสะสมงบประมาณของผู้บริหารที่ผ่านมาสุภมาศเผยผู้ว่าสมุทรสาครสั่งหยุดกิจการโรงงานปลากระป๋องชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงมาตรฐานโรงงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวานนี้ล่าสุดได้รับรายงานจากนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแจ้งว่าจากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครพบว่าโรงงานดังกล่าวมีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้สั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวแล้วเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานที่ผลิตให้ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความผิดในกรณีใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่แสดงบนฉลากที่เข้าข่ายการผลิตอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทรวมถึงการแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานจะมีการตรวจสอบอีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งผู้ว่าขอนแก่นแถลงจับรถเก๋งขนยาไอซ์316กิโลกรัมนายขจรเกียรติรักมณีพาณิชย์รักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมการสกัดจับผู้ต้องหาพร้อมยาไอซ์316กิโลกรัมสืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดใช้เส้นทางถนนมิตรภาพผ่านพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจึงวางกำลังติดตามจนกระทั่งพบรถเก๋งต้องสงสัยขณะผ่านหน้าสภ.เวลุวันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงติดตามอย่างใกล้ชิดก่อนที่รถคันดังกล่าวจะมาจอดหน้าบริษัทแห่งหนึ่งที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบยาไอซ์6ถุงน้ำหนักรวม316กิโลกรัมพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหา1รายคือนายสามารถอายุ40ปีให้การว่าได้รับว่าจ้างจากชายไทยที่อาศัยอยู่ในสปป.ลาวให้ลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยทำมาแล้วหลายครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
14: ้ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
15: เข้าบอกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
14: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
15: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
14: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
15: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
14: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริง
15: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
14: ่ไม่ไม
15: ่ลองเลย
2: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
16: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
17: MCOT Radio ซิงฮิตสากลฮอตกับดีเจปังปอน
2: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24

ฝากให้เขารักนะคะ Yesterday ค่ะส่งให้ได้ติดตามกันกับช่วงเวลาของงานเพลง Sitting Hit และหน้าที่ของปังปอนนะคะ0423041465 Facebook Fanpage อสมทอุดรธานี LINE ID MCOT 91.5 นะคะหลากหลายช่องทางค่ะที่คุณสามารถแนะนำเพิ่มงานเพลงนะคะเพิ่มเติมกับเรากันได้กับช่วงเวลานี้นะคะอสมทอุดรธานี 91.5 MHz ค่ะ

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: โตโยต้านะคะขอขอบคุณค่ะทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะคะวันนี้ค่ะเราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษค่ะไฮลักซ์กระบะมหาชนนะคะยืนหนึ่งคู่คนไทยค่ะสำหรับลูกค้าโตโยต้านะคะซื้อไฮลักซ์วันนี้ค่ะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์นะคะ PM 2.5 ฟรีค่ะบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการค่ะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์เลเจนด์และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะคะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยค่ะ
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
2: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ตอนนี้หลายพื้นที่ฝนเริ่มโปรยปรายลงมาแล้วนะคะทางกุมภาวะตอนนี้กำลังตกหนักเลยทีเดียวนะคะในตัวเมืองอุดรธานีเมื่อสักครู่มีเสียงฟ้าร้องลงมานะคะดังนั้นช่วงนี้ใครที่เตรียมตัวจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยค่ะ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น M-Court Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
10: M-Court Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.m-court.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเราFacebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot 91.5
11: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ mcot Radio Go Green
0: mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

แค่คนขี้เหงานะคะปอนรวิทย์กับภูวินค่ะเป็นเพลงประกอบซีรีส์มีสติหน่อยคุณทีนะคะมีแอนทีนั่นเองค่ะ15นาฬิกากับอีก39นาทีนะคะช่วงนี้ฝากสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ MCOT Connect ค่ะบอกเลยว่าแอปนี้แอปเดียวรวมทุกสื่อของอสมทเอาไว้ครบเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์ค่ะรวมถึงกิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายนะคะให้คุณได้เข้าไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะ

Day 1นะคะส่วนก่อนหน้านั้นงานจากอิงวรันธรนะคะกับพบรักนั่นเองค่ะกสมทดอนธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะช่วงนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะทางด้านของเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทนะคะคราบที่ฝังแน่นล้างออกยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดค่ะแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายนะคะเสียเวลาค่ะวันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนะคะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันค่ะแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์นะคะฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมค่ะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะคะแล้วที่พิเศษสุดค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะคะหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดลดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องนะคะได้ออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานค่ะใช้งานแบบไร้สายได้ 100% นะคะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนค่ะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะคะยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากทางน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะพร้อมกับกระบอกทำโฟมนะคะหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดค่ะแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยนะคะในชุดค่ะจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์นะคะมูลค่า 1,990 บาทค่ะแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้นะคะรับเพิ่มกับกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนะคะ 3,870 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะคะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มค่ะถ้าเครื่องมีปัญหานะคะส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้เลยไม่ต้องรอซ่อมค่ะรีบโทรได้เลยนะคะที่02-666-0008 02-666-0008 โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดค่ะอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ

0: ล้มแชมป์นะคะทีรีเบิร์ดและโพลิแคทค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ขอบคุณทางด้านของสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงนะคะถ้าหากว่าโดนยุงกัดเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคนะคะเสียเงินเสียเวลาหาทางรักษานะคะสมาร์ทการ์ดค่ะถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญเลยทีเดียวนะคะที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักกันได้ค่ะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงนะคะจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะคะไม่สามารถบินกลับออกมาได้ค่ะและตัวตะแกรงนะคะเป็นแบบ2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านค่ะ1เครื่องใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะคะตั้งกลางบ้านปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้มีโปรพิเศษนะคะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติ 1,990 บาทค่ะแต่ถ้าโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มนะคะกับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทค่ะเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทนะคะรวมทั้งหมด 3,370 บาทค่ะแต่ให้คุณจ่ายแค่990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่026660008 026660008สินค้ารับประกัน1ปีค่ะเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะคะของแท้ต้องที่ทีวีเดเล็กค่ะ
1: MCard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เอาละค่ะตอนนี้หมดเวลาของปังปอแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามในช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกและดีเจนุ่มวรุณีนะคะปังปอกลับมาเจอคุณกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 16:00 น.สถานีวิทยุอสมท.อุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะพรรคประชาชนมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญเบรกรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านพรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายธีระสุธีวรังกูลร่วมแถลงจุดยืนพรรคประชาชนต่อกรณีพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทนายณัฐพงษ์กล่าวว่าได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือการสอดไส้และตีเช็คเปล่าในการออกพรก.กู้เงินในส่วนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศ 200,000 ล้านบาทการมัดรวมแผนดังกล่าวมารวมกับแผนการเยียวยาประชาชนเหมือนเป็นการนำเงินเยียวยามาเป็นตัวประกันเพราะจริงๆแล้วการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานต้องใช้เวลาหลายปีและยังไม่เห็นรายละเอียดของโครงการจากผลประชุมส.ส.พรรคประชาชนจึงมีมติว่าจะใช้อำนาจที่มีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเข้าชื่อตามคำร้องที่พรรคประชาชนเป็นผู้ยกร่างเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปเมื่อถามว่าจุดยืนดังกล่าวเน้นเฉพาะในส่วนที่2ที่เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่าจริงๆในส่วนแรกก็มีปัญหาตามที่นางสาวสิริกัญญาได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามไปแล้วว่าการเยียวยาเปรียบเสมือนเป็นการเยียวยาแบบสุ่มไม่ใช่พุ่งเป้าแบบที่รัฐบาลพยายามจะสื่อสารมาก่อนหน้านี้นฤชาเล็งหารือทีมกฎหมายฟ้องภูมิธรรมและปลัดมท.หลังกพค.ชี้คำสั่งย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่ากรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากพิจารณาว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายตนเองไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงไม่ชอบด้วยกฎหมายตนเองเพิ่งได้รับทราบจากสื่อถือว่าได้รับความเป็นธรรมจากกพค.ซึ่งพิจารณาล่าช้ามากทั้งนี้ทราบว่ามีการโต้ตอบหนังสือกลับไปกลับมาขอขยายเวลาชี้แจงข้อเท็จจริงหลายครั้งสุดท้ายตนเองต้องทำหนังสือทวงถามผลการพิจารณาเองซึ่งต่อไปจะต้องมาพิจารณาว่าขั้นตอนการเสนอเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายตนเองนั้นมีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาชอบหรือไม่ชอบอย่างไรมีเหตุผลหรือไม่เรื่องนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการที่มีอำนาจแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายพึงสังวรการใช้อำนาจต้องคู่กับคุณธรรมทั้งนี้เห็นด้วยกับนายชัยวัฒน์จุนธีรพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมการปกครองที่จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไปและตนเองก็จะดำเนินการด้วยนายกและคณะเดินทางถึงเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วเตรียมหารือ3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์ค่ำนี้เมื่อเวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วโดยภารกิจในช่วงค่ำเวลา 18:00 นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาร่วมกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อหารือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ3ฝ่ายนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับการหารือ3ฝ่ายหรือไตรภาคีไทยฟิลิปปินส์กัมพูชานั้นเป็นการดำเนินการโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนทำหน้าที่อำนวยความสะดวกการประชุมในครั้งนี้ซึ่งนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เดินทางมาก่อนล่วงหน้านั้นได้เน้นย้ำจุดยืนไทยในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศส่วนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาจะมีการดำเนินการทีละขั้น โดยที่สำคัญคือการสร้างความไว้ใจกันกลับมาใหม่อีกครั้งสำหรับในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ชี
7: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: ลังๆอย่างนี้บ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
14: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
13: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
14: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
13: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
14: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
13: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
14: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
13: ่ไม่ไม
14: ่ลองเลย
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: M-Cut
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
16: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
16: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
17: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
18: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางสนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
6: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
19: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ฝนตกที่หน้าต่างนะคะเปิดเพลงประชดค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาสักพักหนึ่งนะคะลมตีมาบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มนะคะแล้วก็มีสายฝนโปรยปลายในขณะที่แสงแดดยังเปรี้ยงๆฝนตกแดดออกนะคะคุณผู้ฟังตกแป๊บเดียวตอนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าลมพัดไปตกพื้นที่ไหนกันบ้างนะคะสวัสดีทักทายกันรอบบ่ายสองชั่วโมงสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังเอ็มคอร์ดเรดิโอเป็นเพื่อนคนที่นี่อสมทอุดรธานีเอฟเอ็ม 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวารุณีบัวมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะรับช่วงต่อจากดีเจปังปอนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึง18นาฬิกาชั่วโมงแรกค่ะเป็นช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะหลายๆพื้นที่ถ้าเกิดว่าฟ้าฝนนะคะโปรยปลายได้ความเย็นมาคลายร้อนนะคะยังไงใครอยู่ในช่วงเวลาของการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังค่ะถ้าพื้นที่ไหนที่ฝนตกหนักมากๆนะคะถ้าเป็นไปได้หาพื้นที่จอดรถนะคะให้ฝนซาค่อยเดินทางเพราะต้องยอมรับว่าในช่วงที่ฝนตกหนักมากๆนี่บางทีการขับรถขับราทัศนวิสัยในการมองไม่ค่อยดีนะคะโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะพื้นที่ไหนๆก็ขอให้คุณฟังทุกท่านค่ะเดินทางกันโดยสวัสดิภาพนะคะช่วงเวลาของเราค่ะร่วมสนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะคะพูดถึงเรื่องของการเดินทางพูดถึงเรื่องของรถก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของทะเบียนรถนะคะคุณผู้ฟังสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะเป็นหมวดผอพึ่งรอเรือผลประกอบการร่ำรวยมั่งคั่งยั่งยืนนะคะจะมีการปิดประมูลในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ที่จะถึงนี้นะคะเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีการประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะคุณผู้ฟังที่ www.tabianrot.com ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีแห่งที่2ค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาประมูลได้ที่หน้างานด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมได้08 0621 2537 09 3014 8133นะคะสำหรับท่านที่สนใจจะร่วมประมูลนะคะส่งเอกสารได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง LINE นะคะ0806212537 0930148133โดยสามารถที่จะอัพโหลดเอกสารได้นะคะที่ www.tabianrot.com หรือจะส่งไปทาง inbox นะคะที่สำนักงานขนส่งอุดรธานีประมูลป้ายทะเบียนรถนะคะหรือจะยื่นเอกสารได้ค่ะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีทุกแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีแห่งที่1แห่งที่2สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอกุมภาวะปีอำเภอหนองหานอำเภอบ้านผือแล้วก็สาขาอำเภอเพ็ญค่ะรายได้จากการประมูลนะคะจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะคะนำไปสนับสนุนส่งเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังคนอุดรอยู่อุดรใช้ป้ายทะเบียนรถอุดรภาษีก็นำมาพัฒนาท้องถิ่นอุดรธานีค่ะ
1: ปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: พอดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานี
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะคุณผู้ฟังฝนตกแดดออกเราจะเห็นรุ้งกินน้ำนะคะแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเคยขับรถจักรยานไปตามสายรุ้งด้วยนะคะแต่ไปไม่ถึงมันไกลออกไปเรื่อยๆจินตนาการของเด็กน้อยค่ะ

0: เรดิโอ 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: วัยรุ่นไทยชอบขี่มอเตอร์ไซค์หัวใจไม่ธรรมดาหมวกกันน็อกล็อกให้แน่นใส่ก่อนไปโลดแล่นไม่เร่งไม่เร็วไม่แรงไม่แซงไม่ปาดทำตามกฎจราจรอารมณ์ไม่ร้อนกับเพื่อนร่วมทางวัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ดีมีวินัยสร้างสังคมใหม่เราทำได้นายก็ทำได้ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: Your Request
3: สายทางหลังไมค์จากคุณต้นนะคะช่วยเลือกมารู้ไหมงานจากมอกระจายรู้ไหมว่าโนนสูงมีแต่ลมนะฝนยังไม่มารู้ไหมว่าหนองหารฝนตกหนักมากมีพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะ

รู้ไหมนะคะงานจากมอกระจายทักทายพ่อหน่องทางไลน์ด้วยนะคะขอเพลงเพราะใจมันแคบของพีทพีระมาแต่เพลงที่ขอไม่มีนะคะส่งเพลงนี้ให้ฟังแทนแล้วกันค่ะผ่านมาแค่ให้จำไม่ได้ผ่านมาเพื่อรักและอยู่เคียงข้างเราแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่ได้รู้จักกันน่ะนะคะ

0: ผ่านมาแค่ให้จำนะคะเสียงจากพีทพีระค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตาม M-Cord Radio นะคะเป็นเพื่อนกันที่เนี่ยสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz ค่ะช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะส่งเพลงสากลให้ได้ฟังกันก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสารคดี1นาทีกับกปท.กันค่ะ
1: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ

0: ส่งให้ฟังกัน2เพลงนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะไปติดตามสารคดี1นาทีกับกปท.กันนะคะวันนี้จะไปติดตามค่ะเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่รถเป็นระบบอัตโนมัตินะคะเรื่องของกระจกในระบบอัตโนมัตินะคะมีความสำคัญอย่างไรเรื่องของการใช้งานเรื่องของการดูแลต้องดูแลอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
1: 1นาทีกับกปท.
2: ปัจจุบันเทคโนโลยีกับความสะดวกสบายดูเหมือนจะกลายเป็นของคู่กันโดยเฉพาะรถยนต์รุ่นใหม่ๆกว่า80%ที่ติดตั้งกระจกระบบอัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่มควบคุมที่ด้านข้างแผงประตูก็สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้แต่ขณะเดียวกันก็มีส่วนนำมาซึ่งอันตรายที่แฝงมากับความสะดวกสบายอย่างไม่รู้ตัวโดยสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดกับกระจกไฟฟ้าส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากการกดโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกระจกไฟฟ้าจะทำงานเมื่อมีการเปิดสวิตช์กุญแจและมักจะตั้งปุ่มเปิดปิดไว้บริเวณพักแขนที่แผงประตูซึ่งเด็กเล็กนั้นมักชอบที่จะปีนป่ายทำให้ไปกดโดนปุ่มโดยบังเอิญซึ่งเป็นสาเหตุของการถูกกระจกหนีบได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
4: Your Request
0: ส่งเพลงให้ได้ฟังกันต่อนะคะพี่ไก่ขอเพลงน้ำตาฟ้ามาส่งเวอร์ชันเพลงสตริงให้ฟังนะคะเสียงของผู้หญิงปนัดดาเรืองวุฒิค่ะ

0: Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: เราเห็นคนขับรถผิดกฎจราจรเห็นอุบัติเหตุจากความประมาทถ้ายังมองผ่านคงไม่มีเรื่องดีเกิดขึ้นอีกต่อไปมาสร้างเส้นทางสุขเพื่อความปลอดภัยขับขี่มีวินัยไม่ประมาทเห็นแก่เพื่อนร่วมทางส่งความคิดบวกและส่งต่อน้ำใจสร้างความสุขทุกเส้นทางให้ปลอดภัยเพื่อเราทุกคนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: ขอบคุณกรมการขนส่งทางบกนะคะกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้
1: ความสุขทุกเส้นทางให้ปลอดภัยเพื่อเราทุกคนขับขี่

0: บรรทุกนะคะไปชนรถมอเตอร์ไซค์บ้างซึ่งทางด้านของรถคันเล็กก็มีความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะออกตัวนะคะในช่วงของติดไฟแดงช่วงสัญญาณวัดใจนะคะระหว่างไฟเขียวไฟแดงเนี่ยคุณผู้ฟังคงจะต้องตื่นสติตัวเองนะคะดิฉันจำได้ครั้งนึงเนี่ยไปติดไฟแดงนะคะอยู่ที่ขอนแก่นค่ะเป็นสี่แยกที่ค่อนข้างคึกคักนะคะรถราเยอะมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็ช่วงที่จังหวะรอนะฝั่งเราเนี่ยไฟเหลืองละไฟเหลืองแล้วก็กำลังจะเขียวพอเขียวปั๊บนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะรถคันที่อยู่ข้างๆดิฉันด้วยความที่เขาคงจะรอจังหวะพอไฟเขียวปั๊บเขาออกตัวทันทีนะคะและเชื่อไหมอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่หยุดฝั่งนู้นไฟแดงแล้วนะแต่มาแบบเร็วนะคะเรียกได้ว่าจอดบึ้มโชคดีที่คนขับนั้นไม่เป็นอะไรนะคะแต่หน้ารถนี่พังยับเยินมากๆคือถ้าเกิดว่าเราออกตัวเร็วกว่านั้นนิดเดียวนะคะคุณผู้ฟังคนที่จะเจออุบัติเหตุซ้อนก็น่าจะเป็นดิฉันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนออกตัวบางทีเนี่ยเราเห็นไฟด้านหน้าเราเป็นไฟเขียวแล้วก็จริงอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังสังเกตฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาด้วยว่าเขาหยุดหรือยังนะคะเพราะว่าถ้าอีกฝั่งเขาไม่หยุดเนี่ยเราออกไปเราก็จะเจอการประสานงานและความสูญเสียก็จะเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะก็ฝากกันเอาไว้จะได้เดินทางโดยปลอดภัยกันทุกท่านด้วยนะคะส่งท้ายข่าวในช่วงนี้ค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของทะเบียนรถเลขสวยนะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีค่ะขอเชิญทุกท่านค่ะร่วมประมูลทะเบียนรถกระบะจังหวัดอุดรธานีในหมวดผอพึ่งรอเรือผลประกอบการร่ำรวยมั่งคั่งยั่งยืนนะคะจะมีการเปิดประมูลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9พฤษภาคม2569นะคะซึ่งก็จะปิดประมูลในวันที่9นี่แหละนะคะคุณผู้ฟังวันสุดท้ายตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปประมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะทาง www.thabianrot.com นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะอัปโหลดเอกสารได้นะคะที่ www.thabianrot.com หรือจะส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมงานประมูลได้ที่หน้างานนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีแห่งที่2หรือจะส่งทางอินบ็อกซ์นะคะไปที่สำนักงาน Facebook ค่ะสำนักงานขนส่งอุดรธานีประมูลป้ายทะเบียนรถนะคะหรือจะยื่นเอกสารนะคะการเข้าร่วมประมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีทั้งแห่งที่1แห่งที่2สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอกุมภาวาปีอำเภอหนองหานอำเภอบ้านผือแล้วก็อำเภอเพนค่ะรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อที่จะนำไปสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะคนอุดรอยู่อุดรใช้ป้ายทะเบียนรถอุดรภาษีนำมาพัฒนาท้องถิ่นอุดรธานีของเรานะคะเวลาในชั่วโมงนี้หมดลงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวในช่วง 17:00 นเลิกงานนะคะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทค่ะหลังข่าววารุณีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงนะคะชั่วโมงนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณกรมการขนส่งทางบกนะคะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาค่ะ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะชัดชาติสู้ศึกผู้ว่ากทมสมัย2ขอใช้ผลงาน4ปีเข้าสู้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตัดสินใจลงสมัครผู้ว่ากทม.ต่อสมัยที่2ว่าแนวโน้มมีโอกาสไปต่อสูงแต่ขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการเพราะตอนนี้เป็นผู้ว่ากทม.ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนจะประกาศเมื่อใดเมื่อครบเทอมจะแจ้งอีกครั้งสำหรับทีมงานเดิมยังคงอยู่แต่ในอนาคตเมื่อถึงเวลาต้องว่ากันอีกทีส่วนจะถือว่าเปิดตัวช้าหรือไม่สำหรับตนเองไม่มีผลอะไรตอนนี้ยังรับเงินเดือนยังเป็นผู้ว่ากทม.อยู่ต้องคิดเรื่องปัจจุบันให้ดีที่สุดสำหรับคนที่เปิดตัวมามีคนเก่งๆมากช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆกระตุ้นความสนใจซึ่งเป็นจุดสำคัญของประชาธิปไตยที่ต้องมีหลายตัวเลือกเมื่อถามถึงโอกาสชนะแบบแลนสไลด์นายชัชชาติระบุว่าไม่มีทางจะแลนสไลด์เลยผลเลือกตั้งล่าสุดพรรคประชาชนเข้มแข็งได้ส.ส.ทั้งกทม.ถ้าตนเองลงต่อก็เป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นต้องทำเต็มที่ส่วนจะใช้อะไรไปสู้กับพรรคประชาชนตนเองเป็นคนที่ทำงานมาแล้วมีผลงานอยู่ถ้าประชาชนชอบผลงานก็เลือกแต่ถ้าไม่ชอบผลงานก็ไม่เลือกเมื่อถามว่ายังยืนยันหรือไม่ว่าไม่ได้สนับสนุนสก.กลุ่มใดนายชัชชาติกล่าวว่าใจตนเองไม่ได้มีพรรคใดแต่ในอนาคตหากลงสมัครผู้ว่ากทม.แล้วมีสก.คนใดที่คิดว่าทำงานด้วยได้ดีอาจประกาศสนับสนุนเป็นคนๆไปหัวหน้าพรรคประชาชนยืนยันลงโทษทางวินัยส.ส.พันทินแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการวินัยพิจารณาข้อเท็จจริงและลงโทษกรณีนายพันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังมีข้อมูลว่ามีการประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้นายพันทินเข้าไปขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยตรงโดยเลี่ยงที่จะตอบผลดำเนินการของคณะกรรมการวินัยเพียงชี้แจงว่าจากการประชุมของผู้บริหารพรรควันนี้ยืนยันมีการดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าสามารถเปิดเผยผลได้หรือไม่หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าเป็นกระบวนการลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการภายในพรรคยืนยันว่าได้ดำเนินการวินัยไปแล้วหลังจากนี้รอเรื่องการแสดงออกการแสดงความจริงใจต่อพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่บ้านที่อาจจะเคยถูกพาดพิงยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อถามย้ำในข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวว่ามีการประสานให้นายพันทินไปขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเรื่องจริงหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าเนื้อหาหลักที่อยากให้ประชาชนได้รับทราบวันนี้คือความพยายามของรัฐบาลที่จะสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในพรก.กู้เงินในส่วนเรื่องทางวินัยของส.ส.ภายในพรรคย้ำว่าดำเนินการจัดการอยู่จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักเลขาครม.หารือเตรียมความพร้อมจัดประชุมครม.สัญจรนางสาวฝนทิพย์วรัญญรัตนะรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ณจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและรองรับภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีได้อย่างสมบูรณ์ด้านนายรอมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายืนยันว่าจังหวัดสงขลามีความพร้อมทุกด้านทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดสงขลาจะได้นำเสนอแผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่ะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
9: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
8: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
9: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
8: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
9: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
8: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
9: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
8: ่ไม่ๆลองเลย
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: ได้เวลา Back to School ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ่ลดสูงสุด 80% ไม่ว่าจะเป็น Skechers Adidas Vans Converse Timberland Mixer Sport IQ Shoe Hollywood ยืนพื้น Bauchi John Allen Chariot นิยมยีน Warwick Jayplace With It High School สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นเสื้อยืดเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยีนชุดออกกำลังกายชุดชั้นในและอีกมากมายมาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาววันที่1ถึง14พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นได้เลย
2: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
12: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
2: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลา

0: เป็นงานเพลงที่ไม่ได้ฟังมานานพอสมควรทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังแซดซองฟอร์เมนค่ะฉันนั่งดูรูปเธอของศิลปินหนุ่มชัดนะคะขอบคุณทางด้านของช่างเทคนิคนะคะขอบคุณน้องม่อนนะคะเลือกเพลงนี้มาให้ได้ฟังกันสวัสดีทักทายกันชั่วโมงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟัง17นาฬิกา13นาทีค่ะอยู่กับวารุณีจนถึง18นาฬิกานะคะเวลาเลิกงานมองดูบรรยากาศรอบๆนะคะมองดูฟ้าฝนคิดว่านะคะคุณผู้ฟังหลายท่านหลายพื้นที่คงจะได้มีโอกาสได้สัมผัสกับไอฝนนะคะหรือว่าจะเป็นปรอยฝนนะคะรวมไปถึงอาจจะเป็นเรื่องของพายุด้วยนะคะเพราะว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะลงมาปกคลุมทั้งเวียดนามนะคะทั้งลาวแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเรียบร้อยแล้วนะคะฝนจะมากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะไปติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้ได้รับทราบกันละกันนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงด้วยกันก็ขอเพลงเพิ่มเติมได้ผ่านทาง LINE ID นะคะ MCOT 91.5 หลังไมค์0423044146นะคะพี่ไก่ขอเพลง AI มาฉันผิดอะไรเพลงนี้ยังไม่มีนะคะพี่รวมไปถึงคุณป้อมที่ขอเพลงของก้องนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงลองเปลี่ยนเพลงให้ด้วยละกันขอบคุณมากๆเดี๋ยวส่งให้ได้ฟังกันนะคะก่อนอื่นวันนี้ค่ะมีความชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มใช้จ่ายเฟสแรกวันที่1มิถุนายน2569รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทยาวต่อเนื่อง4เดือนด้วยกันนะคะคุณผู้ฟัง60 40ค่ะรัฐบาลออกให้60เราจ่าย40นะคะเดือนละ 1,000 บาท4เดือนต่อเนื่องกันไปนะคะเดี๋ยวใกล้ๆวันลงทะเบียนเดี๋ยวแจ้งกันอีกรอบหนึ่งกันละกันนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารกับเราได้ที่นี่ค่ะอสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz ค่ะฟังได้ทั่วโลกทาง radionetwork.mcot.net และทางแอปพลิเคชันMCOT Connect นะคะว่าแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect มาใช้งานนะคะ MCOT Connect นั้นเป็นแอปพลิเคชันเดียวค่ะที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลทีวี MCOT HD หมายเลข30นะคะวิทยุในเครืออสมทฟังได้ทุกคลื่นทั่วประเทศ24ชั่วโมงเว็บไซต์ข่าวสารออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น9 MCOT Night Entertain หรือว่าจะเป็นสำนักข่าวไทยแล้วก็อื่นๆนะคะกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายค่ะให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์นะคะดะแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android นะคะก็เชิญชวนนะคะใครยังไม่มีนะคะรับรองค่ะคุณผู้ฟังข่าวสารดีๆบทเพลงเพราะๆความบันเทิงมากมายไม่ตกเทรนด์กันแน่นอนค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: ภาพลุงตานะคะงั้นจากดาเอนโดฟินค่ะเอาละไปฟังเพลงกันต่อนะคะกับเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกกันเข้ามาค่ะ
1: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: Your Request
0: เข้ากับบรรยากาศช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณคุณป้อมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปช้อปปิ้งค่ะ

0: เล่าสู่กันฟังนะคะพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินมากความสามารถนะคะจริงๆต้องเรียกลุงเบิร์ดได้นะคะหรือมากกว่านั้นเพราะจริงๆแล้วพี่เขาก็อายุเยอะนะคะจำได้ว่าพี่เบิร์ดนี่เกิดปี2501นะคะปีนี้ก็2569 68ปีแล้วนะคะแต่ยังเป็นพี่ๆได้ตลอดแล้วก็ต่อเนื่องและที่สำคัญเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีมากๆทีเดียวนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังไปช้อปปิ้งค่ะกับงาน Back to School ค่ะมหกรรมงานเซลล์นะคะที่รวมแบรนด์ดังไว้มากที่สุดค่ะลดสูงสุดถึง 80% นะคะวันนี้ถึง14พฤษภาคมนี้เท่านั้นบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังขนมาครบทุกสไตล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบรองเท้าแฟชั่นหรือจะเป็นสายเฮลตี้จะหารองเท้าวิ่งมีให้เลือกเพียบทีเดียวค่ะรวมไปถึงเสื้อยืดแฟชั่นกางเกงยีนกางเกงคาโก้เท่ๆหรือชุดออกกำลังกายก็มากันแบบจัดเต็มนะคะสินค้าแบรนด์ดังตัวตึงขนมาให้เลือกเพียบทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นสายสปอร์ตและสตรีทสเก็ตAdidas, Van Convert Mix Sport, Mixer Sport, IQ Shoe นะคะสายแฟชั่นไลฟ์สไตล์ฮอลลีวูดยืนพื้นเบาจิจอห์นนอลเลนชาริออตรวมไปถึงยีนเท่ๆจากนิยมยีนชุดกีฬาจากวอริกสายลุยอย่างทิมเบอร์แลนด์นะคะนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าวัยรุ่นจากวิทอิตไฮสคูลไปจนถึงชุดชั้นในคุณภาพจากซาบีนาก็มีมาให้เลือกด้วยนะคะย้ำสถานที่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มตรงนะคะใครอยากได้ไอเทมเด็ดในราคาสุดคุ้มห้ามพลาดค่ะย้ำอีกครั้ง 1-14 พฤษภาคมนี้ที่งาน Back to School ที่ศูนย์การค้ายูดีทาวน์อุดรธานีมาเจอกันที่งานเยอะๆนะคะจะได้ช้อปสินค้าราคาประหยัดด้วยกันค่ะส่งท้ายสำหรับช่วงนี้เตือนกันหน่อยนะคะสำหรับคนหางานนะคะที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะตอนนี้เนี่ยทางกรมการจัดหางานออกมาเตือนค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของการรับสมัครงานที่รายได้สูงเกินจริงเตือนเลยนะคะว่าอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรหรือว่าแรงงานทั่วไปนะคะที่มีการการันตีเงินเดือนหลักแสนพร้อมสวัสดิการฟรีทุกอย่างนะคะถ้าให้ขนาดนี้เนี่ยมักเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้จูงใจช่องทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการไปทำงานผ่านกรมการจัดหางานหรือว่าจะเป็นบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนายสมชายมรกตศรีวันได้ฝากเตือนกันมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่หางานในโลกออนไลน์อะไรที่มันดีเกินจริงอะไรที่มันดีเวอร์นะคะให้สงสัยเอาไว้ก่อนนะคะว่าแก๊งมิจฉาชีพแน่ๆอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: Your request
0: ส่งท้ายครึ่งชั่วโมงนี้กับวัดใจนะคะข้อความจากทางขอนแก่นช่วยเลือกมาจากซิลิฟูค่ะแล้วเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะครึ่งชั่วโมงหลังยังมีเพลงเพราะๆรออยู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: Hit Spot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
4: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครอง
5: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
10: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Court 91.5
11: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

You Took My Heart Away นะคะงานจาก Michael Learns to Rock ค่ะทักทายพ่อน้องช่วยเลือกเพลงสากลเข้ามาแต่เพลงที่ขอไม่มีนะคะส่งงานเพลงของ Backstreet Boy ให้ฟังละกัน

0: เป็นเพลงที่ไม่ได้ฟังมานานเหมือนกันนะคะประเภทรักกันใหม่ๆก็สัญญิงสัญญานะคะจะไม่หักอกกันจะรักกันตลอดไปเธอคือทุกลมหายใจของชีวิตนะคะแต่เวลาผ่านไปไม่แน่ใจว่าจะมีใครสักกี่คนที่สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้เมื่อตอนเริ่มรักกันได้นะคะ I'll never break your heart นะคะงานจาก Backstreet Boys ส่งให้ได้ฟังกันก่อนที่จะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะดิฉันพาคุณผู้ฟังไปลึกซึ้งกล้องวงจรปิดกันหน่อยไปติดไว้ที่บ้านค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายท่านไม่ได้อยู่บ้านนะคะทำงานไกลบ้านบ้างละนะคะบางบ้านมีผู้เฒ่าผู้แก่มีเด็กๆอยู่นะคะความห่วงใยความคิดถึงนะคะจะคลายได้ถ้ามีกล้องวงจรปิดเพราะเราสามารถที่จะส่องดูนะคะคนที่เรารักทำอะไรมีกิจกรรมอะไรส่องบ้านเราได้ด้วยนะคะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายค่ะกล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะคะเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวความคมชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าค่ะถ้าเป็นช่วงกลางคืนนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นได้ในที่มืดค่ะจะเป็นช่วงกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนการคุยวิดีโอคอลค่ะจะสอบถามลูกหลานส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะตัวกล้องหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหมุนขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวนะคะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนอกจากนี้ตัวกล้องมีการตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีค่ะถ้ามีอะไรผิดปกติตัวกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะซื้อไปติดในบ้านติดนอกบ้านสบายๆนะคะติดนอกบ้านกันน้ำกันฝนในระดับ IP66 นะคะรองรับเมมโมรี่ได้ถึง128กิกบันทึกได้ยาวๆ30วันค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้นะคะซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มค่ะเพียง1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะคุณผู้ฟัง02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: ว่าแล้วไปติดตามพยากรณ์อากาศกันต่อนะคะสายหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้นะคะพี่สาวจากกุมภาวะปีบอกว่าที่กุมภาวะปี2หมู่บ้านอยู่ติดกันนะคะตกอยู่หมู่บ้านเดียวอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะฝนยังไม่มานะคะแต่พรุ่งนี้อาจจะมานะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะคุณผู้ฟังแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วสิ่งที่ตามมาพายุฝนฟ้าคะนองสิคะคุณผู้ฟังมีคำเตือนนะคะขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายนะคะจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากการเกษตรกรควรจะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยนะคะพยากรณ์อากาศค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะเรียกได้ว่ามีโอกาสฝนตกนะคะทั่วทั้งภูมิภาคของภาคอีสานเลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสนะคะอย่างน้อยวันนี้ก็มีเค้าลางแล้วล่ะนะคะว่าฝนเริ่มจะมาแล้วนะคะที่สำคัญค่ะคลายร้อนไปได้เยอะทีเดียวค่ะ
1: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: Your Request
0: ขอมาจัดไปนะคะต้นฉบับของเพลงนี้จะเป็นเสียงของพี่แอมสวรักษ์ลีลบุตรนะคะ

0: คนกลางคืนในเวอร์ชันของลาบานูนนะคะบางครั้งบางคราวชีวิตที่มันแตกต่างกันมากจนเกินไปบางทีมันก็ไปด้วยกันยากลำบากแม้จะเกิดความประทับใจนะคะในแรกที่สบตาก็ตามแต่ละนะคะคุณผู้ฟังไลฟ์สไตล์คนเรานะคะถ้าเกิดว่าไปด้วยกันคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันเนาะก็สามารถที่จะไปด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดว่าต่างกันสุดขั้วบางทีเขาก็ไปด้วยกันได้มันอยู่ที่ความรักแล้วก็การปรับตัวเช่นเดียวกันนะคะ 17:54 นาทีได้เวลาส่งท้ายรายการกันแล้วค่ะ M-Cord Radio ชั่วโมงสุดท้ายที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรับฟังกันต่อ2มุมข่าวค่ะไปติดตามนะคะการวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันกับคุณไพศาลมังกรชยาคุณอัญชลีพรกุสุมหรือจะเป็นคุณณรงค์จันทองนะคะคู่ไหนจะมาวิเคราะห์ข่าวให้ได้ฟังติดตามกันได้ชั่วโมงหน้านะคะรวมไปถึงข่าวสารและสาระบันเทิงที่คุณผู้ฟังติดตามได้24ชั่วโมงที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 ฟังได้ทั่วโลกทาง radionetwork.mcot.net และทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะคะพรุ่งนี้เช้าส่งช่วงต่อให้กับ DJ TC อยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะตั้งแต่ 8:00 นถึง 11:00 นเช้าเพลงในยุค90เพราะๆนะคะไม่พลาดกันแน่นอนชวนช่วงกลางวันแล้วก็รอบบ่ายนะคะติดตามลูกทุ่งฮิตสตริงฮิตสากลฮอตกับ DJ ปังปอนนะคะ2ชั่วโมงสุดท้ายค่ะวารุณีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังบ่าย 4:00 นถึง 6:00 นเย็นนะคะส่งท้ายค่ะงานจากพี่แหม่มภัทริดาวัฒนากับเพลงทิ้งที่พ่อต้อยดงเข่งทักทายทางหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะส่งท้ายให้แล้วก็ส่งคุณผู้ฟังเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ในเวลา 18:00 น.ขอเชิญเคารพธงชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการ2มุมข่าวจาก MCOT News Network

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยินสองมุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการสองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการสองมุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: แหมฟ้าหลังฝนสดใสเสมอนะฮะฝนตกนิดเดียวตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วครับที่บ้านตกมั้ยฮะ
4: ตกนะตกแต่ว่าสำคัญว่าวันนี้กรุงเทพตกทั่วฟ้านะน่าจะครอบคลุมอยู่
3: น่าจะครอบคลุมครับเมื่อสักบ่ายๆเนี่ยมาจากลำลูกกาที่นั่นก็ฟ้าครึ้มมืดเหมือนกันนะฮะใกล้จะตกก็เลยต้องออกมาก่อนกลัวรถติดนะพอมาถึงสถานีก็ตกเลย
4: ก็ใกล้เคียงกับผม
3: ครับ
4: ผมเข้ามากรุงเทพแต่ลอยต่อกับลำลูกกา
3: ครับ
4: ครับ
3: อ๋อ
4: ก็ลมแรงด้วยไม่ถึงขั้นเป็นพายุหนักหน่วงแต่ว่ามีลมพัดแรงแล้วก็ฝนก็ตก
3: ครับ
4: ตกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงแล้วก็เลิกลากันไป
3: ดีฮะฝุ่นจะได้หายอากาศจะได้เย็นลงบ้างครับถ้าตกแบบที่ลมไม่แรงแบบนี้นะนะครับไม่ต้องน้ำท่วมไม่ต้องอะไรฮะแค่ทำให้อากาศมันสบายขึ้นพอแล้ว
4: ก็คิดว่าอากาศตอนนี้มันเริ่มเย็นลงเพราะฉะนั้นพายุฤดูร้อนเนี่ย
3: ครับ
4: ปรากฏการณ์ที่ฝนมาพร้อมกับลมแรงๆเนี่ยก็คงจะลดลงไปได้ด้วย
3: ก็จะเบาลงใช่ครับ
4: เพราะอุณหภูมิมันเริ่มคลายร้อนลงละ
3: ครับ
4: แต่ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมันร้อนแล้วเย็นมันเจอใช่ไหม
3: โอ้โหลูก
4: เห็บมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของไอ้สภาพอากาศรุนแรง
3: ครับ
4: ก็คือมันจะมาฝนมันจะมาเนี่ยมันจะมาแบบลมแรงเป็นพายุเลยอันนี้มันลดทอนไปละ
3: ของเราเนี่ยก็คือยังกรมฝนหลวงนะพี่เบสารที่ขึ้นไปสลายก้อนเมฆอ่ะที่มันจะทำให้ความแรงของพายุฤดูร้อนมันคลี่คลายนี่ขนาดคลี่คลายลงไปพอบางส่วนนะฮะยังเสียหายกันเยอะขนาดนี้นะครับไอ้ลูกเห็บที่ตกลงมาจากเดิมที่มันต้องใหญ่ๆอ่ะเหลือประมาณสักลูกกอล์ฟประมาณนี้ใหญ่สุดนะฮะแล้วก็เล็กๆก็อย่างที่เชียงใหม่ที่เราเห็นกันนะทั่วดอยประมาณนั้นโอ้โหแต่ประเทศเพื่อนบ้านดูสิครับอย่างเวียงจันทร์ครั้งก่อนเห็นไหมพี่ไพศาล
4: โอ้ยตกลูกฟุตบอล
3: ใหญ่มาก
4: ตกบ่อน้ำนี่โอ้ตกหน้าตกใจนะ
3: ครับ
4: นั่นแบบโอ้ยแบบอย่างลูกอุกาบาตตกมา
3: สวนกล้วยหอมของเขานะฮะที่มันปลูกเนินบนเนินเขาอะเหลือแต่ตอต้นกล้วยอะนอกน้ำหายไปหมดเลยครับ
4: โอ้โหเสียหายหนักมากก้อนใหญ่มาก
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
3: ครับก็ถ้าช่วงเวลานี้นะพี่เพศาลถ้าเป็นฟิลิปปินส์ก็รอท่านนายกที่จะคุย
4: ท่านนายกเดินทางถึงแล้วนี
3: ่ถึงแล้วครับแล้วก็ค่ำเนี้ย
4: เซบูนะเป็นเกาะเซบู
3: ครับค่ำเนี้ย ฟิลิปปินส์เป็นประธานในการที่จะให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันนะฮะระหว่างคุณอนุทินกับฮุนมาเน็ต
4: คงจะเป็นเรื่องเจ้าภาพเขาอยากจะสร้างเครดิตนะ
3: ครับ
4: ก็ถือว่าเป็นสองประเทศนี้ก็เป็นสองประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกิดมีปัญหาขัดแย้งกัน
3: ครับ
4: เจ้าภาพเขาก็ก่อนจะเข้าสู่พิธีการอะไรอย่างเป็นทางการก็เชิญให้มาถึงก่อนแล้วก็
3: เชิญมาคุยหน่อย
4: จัดเลี้ยงอาหารค่ำ
3: ครับ
4: ร่วมกันนะเป็นการต้อนรับ
3: ครับ
4: ก็พบกันตอนช่วงค่ำก็เลี้ยงอาหารค่ำนั่นแหละก็นีนอยอควิโนไม่ใช่สิอะไรนะมาโกจูเนีย
3: ครับ
4: มาโกจูเนียเขาก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงฮุนมาเน็ตกับนายกอนุทิน
3: ครับ
4: แล้วก็คงจะได้พยายามที่จะประสานรอยร้าวให้นะ
3: คือหลังจากที่เรามีปัญหากันแล้วก็ความสัมพันธ์มันลดต่ำลงมากเนี่ยเราไม่มีเวทีคุยเขาเรียกร้องขอจะคุย JBC เราก็ตอนนั้นยังไม่มีหัวหน้าคณะที่จะไปคุยกับเขาก็บอกว่ารัฐบาลเพิ่งตั้งนะครับยังฟอร์มทีมกันไม่ได้ให้รอไปก่อนนะฮะเขาจะขอคุย GBC มันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้คุยอะไรกันนะพี่เบสารเวทีในการที่จะสารสัมพันธ์หรือว่ารื้อฟื้นความสัมพันธ์มันไม่มีเลยฮะก็คงจะรอโอกาสนี้ฮะแล้วก็การที่จะเห็นว่าความคืบหน้าในการเจรจาเขาบอกว่านู่นแหละฮะความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นตอนที่เราเป็นประธานอาเซียนนะฮะต้องรอต่อจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์หมดแล้วเนี่ยต้องไปสิงคโปร
4: ์รอต่อจากใคร
3: สิงคโปร์เสร็จแล้วค่อยมาไทยฮะ
4: ต้องฟิลิปปินส
3: ์ฟิลิปปินส์หมด
4: 70สิงคโปร
3: ์แล้วก็สิงคโปร์แล้วค่อยมาเราครับ
4: ไทยก็71
3: ใช่ครับ
4: ไทยก็71แล้ว71ก็ถ้าไม่มีการยุบสภาหรือเหตุอะไรที่มันร้ายแรงก็
3: คุ
4: ณทินก็ยังเป็นรัฐบาลอยู
3: ่ครับ
4: ก็ได้เป็นเจ้าภาพยกเว้นแต่ว่าจะชิงตัดยุบสภาไปก่อนนะ
3: ครับ
4: อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็วันทางฟิลิปปินส์เขาก็เลือกว่าเมืองเซบูนะ
3: ครับ
4: เป็นเมืองในการจัดประชุมก็เป็นเกาะที่อยู่ตอนกลางๆของประเทศแต่ก็ได้รับฉายาจากคนฟิลิปปินส์ว่าเป็นราชินีแดนใต
3: ้โอเมืองเขาสวยเลยครับ
4: ก็คือ มีชื่อเสียงในการเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเซบูแล้วก็มันมีมหาวิทยาลัยเยอะมาก
3: ครับ
4: เป็นมหาวิทยาลัยที่เด็กต่างชาติชอบไปเรียนกันนักเรียนไทยก็ชอบไปเรียนนะ
3: ครับ
4: รุ่นผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันว่าระหว่างไปเรียนที่เซบูกับเอ็นทานเข้ามหาวิทยาลัย
3: นะฮะ
4: จะเอากันยังไงดีก็คิดกันเยอะแล้วเพื่อนๆไปเรียนเซบูกัน
3: แล้วเขามีจุดแข็งอะไรเหรอฮะตรงนั้นภาษาเหรอครับพี่พิจาร
4: ณาภาษาที่เซบูเนี่ยมันจะมีมหาวิทยาลัยที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3: ครับ
4: ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็มีสาขาเรื่องของวิศวะของแพทย
3: ์ครับ
4: เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอะไรเงี้ยนะที่ดังๆก็เลยคนไทยก็นิยมต่างชาติก็นิยมอ่ะแล้วก็ธรรมชาติก็โดดเด่น
3: ครับ
4: เป็นเมืองท่องเที่ยวเดี๋ยวเพราะมันมีอยู่เมืองนึงอ่ะไอ้ที่ก็ให้คนไปลงน้ำแล้วไหว้กับฉลามวาฬ
3: เห็นภาพอยู่ครับเห็นภาพ
4: มีกล้องใต้น้ำด้วยนะก็จะถ่ายให้ไปไหว้คู่ฉลามวาฬอย่างเงี้ยนะโดยมีไกด์เขาก็คอยเตรียมอาหารให้ฉลามวาฬเรียกฉลามวาฬมาแล้วก็ให้ลูกค้าทัวร์เนี่ยโดดลงน้ำเขาจะพาลงเรือแล้วก็โดดลงน้ำไปว่ายอยู่ใกล้แต่ก็เขาต้องมีอาหารคอยเลี้ยงนะ
3: ไม่ให้วานไปไหน
4: ไม่ให้วานไปไหน
3: ครับให้รู้
4: ว่าเป็นมนเป็นถ้าเป็นพระสังก็เหมือนแค่เป็นมนเรียกเรียกปลาแต่นี่ไม่ใช่เอาอาหาร
3: ให้สินบนถ้ามาอยู่แถวเนี้ยนะฮะจะได้กินอาหาร
4: เคยกุ้งเล็กๆอ่ะ
3: ครับ
4: เอาใส่เป็นกระมังแล้วตักโรยอันนี้เป็นจุดเด่นเป็นจุดขายฉลามวาฬอยู่กันเป็นดงเลย
3: อ๋อใช่ใช่เนี่ยผมเข้าไปดูภาพฮะมีคนใส่สโนว์เกิลแค่นั้นเองนะฮะว่ายคู่เคียงกับฉลามวาฬเลยไม่ได้มีตัวเดียวด้วยนะเพียบเลยครับ
4: ก ็ไม่รู้ว่าเจ้าภาพเขาฟิลิปปินส์เขาจะชวนบรรดาผู้นำไปว่ายน้ำดูฉลามวาฬแบบนี้หรือเปล่านะ
3: คุ
4: ณสาไปถึงเซบู
3: โอ้ต้องบรรยากาศอาหารค่ำก็คงชายทะเลด้วยมั้งฮะ
4: ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะคงเดี๋ยวมีภาพมาคงจะรู
3: ้ครับ
4: โรงแรมหรูๆเขาก็มีอยู่เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ
3: ใช่ครับก็เราคุยกันจะมีประเด็นอะไรที่จะหาลือกันหรือไม่อย่างไรระหว่างเรากับคุณมาเน็ตหลายคนก็ตั้งตารอไงพี่เบสันถ้าเจอหน้ากันจะมองกันยังไงจะคุยจะหยิบยกประเด็นอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าอย่างเราพัฒนาการที่ผ่านมาก็คือเราเลิก MOU 44เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ฮะยกเว้นบอกว่าเสียใจที่ไทยยกเลิกนะฮะแต่ว่าก็จะไปใช้ UN Cross เนี่ยใช่ไหมครับซึ่ง
4: อันนั้นสำหรับทางทะเลใช่ไหม
3: ใช่ครับสมเด็จฮุนเซนก็บอกว่าก็นี่อ่ะที่มันไม่คืบหน้าเพราะว่าไม่ใช่อยู่ที่ฝ่ายกัมพูชาเลยก็เป็นเพราะฝ่ายไทยนั่นแหละตั้งแต่
4: นายกเยอะ
3: โอ้เปลี่ยนนายกมาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวคนไล่เลียงเลยนะก็พี่ไพศาลว่ามีใครเปลี่ยนอะไรกันบ้างอ่ะเคยไปคุยกับเขาประเด็นต่างๆเหล่านี้นะฮะที่ไหนเนี่ยเขาลงรายละเอียดหมดเลยนะครับดูกัมพูชาสิเขายืนยงคงกระพันเห็นไหมนายกสมเด็จฮุนเซน อยู่ตั้งกี่ปีฮะไทยเปลี่ยนมาตั้ง10กว่านายกอะครับ
4: แกก็ว่าให้แกว่ากันไป
3: ครับ
4: ก็ผมก็คาดว่าคงจะจับไม้จับมือกันนะโอภาปราศัยก็คงจะมีแต่กอดกันไม่น่าจะมีนะ
3: ครับ
4: คงจะไม่มีภาพกอดกันนะ
3: เ
4: พราะว่าถ้าถึงขั้นกอดกันภาษากายแบบนี้มาคงจะมีคนไม่ชอบ
3: ครับครับ
4: ทั้งฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทย
3: ครับ
4: ตอนนี้ก็คงจะจับไม้จับมืออะไรกันยิ้มแย้มอะไรกันปกติแบบปกติ
3: ก็นายกบอกแล้วเนี่ยฮะก่อนไปฮะ Thailand First อย่างน้อยก็ความต้องการของคนไทยหัวจิตหัวใจคนไทยนะฮะแล้วก็คนไทยเฝ้าดูอยู่ว่าจะคุยอะไรจะเจรจาอะไรกันประมาณเนี้ยก็คงจะทิ้งระยะห่างพอสมควรแล้วครับ
4: ครับก็ไม่กล้าคาดเดา
3: ครับ
4: ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจไหมผมยังประเมินว่าก็คงเป็นแค่พิธีกรรมก็เกรงใจเจ้าภาพเขาไปร่วมงานแล้วก็เป็นแขกมีเจ้าภาพเขาประสงค์จะให้มีการพบกัน3ฝ่ายก็โอเค
3: ครับ
4: ตอบสนองไปแต่ว่าแต่ใช่แต่ว่าจะไปถึงขั้นไปทำอะไรให้มันปีปฏิสัมพันธ์ถึงขั้นที่จะไปสานต่ออะไรกันในภายภาคหน้ายังไม่ใช่จังหวะเวลา
3: ครับครับ
4: มันยังบรรยากาศมันยังไม่ใช
3: ่นึกย้อนไปถึงภาพบรรยากาศที่ไปลงนามที่มาเลเซียพี่เบสานไหมตอนแรกเปลี่ยนกันนะหน้าแทบจะไม่มองกันเลยยิ้มยังไม่เห็นเลยฮะ
4: ก็คุณอนุชินก็ไปลงนามกับคุณมาเน็ตนะ
3: ครับ
4: ใช่ไหมครั้งที่สองนะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ใช่ที่กับโดนัลด์ทรัมป์นะ
3: ครับ
4: โอเคครับ
3: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เบสันนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
4: ครับ
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหงื่อแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาคม16 นาทีครับพี่พิสารครับคุณมาเทิงนะฮะคุยเข้ามาบอกว่าฟังคุณเด้งเมื่อสักครู่นี้เขาจับมือยิ้มสดชื่นกันแล้วค่ะนะฮะ
2: เป็นพิธีจับมือ
1: เป็นพิธีกรรมฮะประมาณนั้นครับ
2: คือภาษากายถึงขั้นกอดคงไม่น่าจะมี
1: ครับ
2: ก็จับไม้จับมือยิ้มแย้มนี่เรื่องปกติ
1: ครับ
2: ครับก็เราบางทีในงานเลี้ยงงานอะไรอย่างเงี้ยเจอบางคนเหม็นหน้าจะตายหรอโอเค
1: ใช่ฮะ
2: คนเคยรู้จักมักคุ้นกันเคยเรียนเคยเป็นเพื่อนเรียนอะไรก็ได
1: ้ครับ
2: โอเคก็ต้องจับไม้จับมืองานสังคม
1: ครับให้เกียรติให้เกียรติประมาณนั้นแต่ว่าในใจคิดอะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง
2: ใช่
1: ประมาณนั้น
2: เป็นเรื่องเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศชาติโดยส่วนตัวก็จับไม้จับมือก็เป็นเรื่องปกติ
1: เพราะว่าตั้งแต่คุณเสียศักดิ์เองหรือแม้แต่ท่านนายกเองเนี่ยท่านก็อธิบายไหมนะครับพี่ไพศาลฮะว่าเรื่องของการที่จะมาพูดคุยหรือว่ารื้อฟื้นความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเริ่มต้นนับหนึ่งก่อนก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้ใจนะฮะมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วเรายังไม่เห็นท่าทีของกัมพูชาเพราะว่าแม้ว่าก็จะกลับลำ363บอกปุ๊บผมไม่ยืดแล้วนะฮะไอ้4ประสาทที่จะไปขึ้นศาลโลกชวนไทยไปเนี่ยนะฮะแม้ไทยจะไม่ไปเนี่ยผมไม่ยืดตรงนั้นแหละแต่ว่าอยากจะขอคุยประเทศไทยอยากจะขอคุยสันติสุขนะครับแต่โอ้โหจุดหมายปลายทางของเขามันไม่เปลี่ยนพี่ไพศาลก็คืออยากจะขอพื้นที่ที่มีปัญหากันว่าใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นคืนหนองจานหนองย่าแก้วกับอีก50กว่าพื้นที่เขาอยากจะขอคืนเนี่ยเป้าหมายเขาไม่เปลี่ยนไงแต่ยุทธศาสตร์เขาเปลี่ยนเท่านั้นเอง
2: นี่เรื่องสำคัญเรื่องความจริงใจ
1: ครับ
2: คือขัดแย้งกันถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือกันแต่ว่าถ้ามีความจริงใจนะเขาก็มีเหตุผลของเขาเราก็มีเหตุผลของเรา
1: ครับ
2: ไม่ได้มีการไปให้ร้ายไม่บิดเบือนสร้างข่าวอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็โอเค
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้โอ้โหเล่นสงครามข่าวสารหนักกว่าสงครามจริงบิดเบือนทั้งอะไรต่างๆโอ้โหเนี่ยมันโอกาสที่มันจะกลับมาญาติดีต่อกันเนี่ยมันต้องปรับไอ้ท่าทีเหล่านี้ออกไปก่อน
1: ครับ
2: นะมันจะไปเที่ยวไปพูด อะไรที่มันยังมีการกล่าวหากันมีการดูแคลนกันมีการเหยียดกันอะไรเงี้ยไม่ได้หรอก
1: ครับ
2: มันต้องหมดไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปก่อน
1: ครับ
2: ครับ
1: นี่ก็เดี๋ยวรอดูผลประชุมนะฮะเพราะว่าการจัดประชุมก็จะเริ่มขึ้นนู่นแหละฮะไปจนถึงวันที่9
2: 89นะ3วัน
1: ครับใช่ครับ
2: ครับวันนี้การเมืองเรื่องใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่สรุปว่าที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนมีมติเห็นชอบให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะ
1: ครับ
2: กรณีรัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยทางหัวหน้าพรรคคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแล้วก็รองหัวหน้าพรรคอย่างคุณไหมศิริกัญญาเนี่ยแล้วก็มีว่าเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายท่านหนึ่งก็ร่วมกันแถลงนะ
1: ครับ
2: โดยคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือการสอดไส้ตีเช็คเปล่ากู้เงิน200,000 ล้านบาทที่จะเอามาใช้เปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเงินเยียวยาของประชาชน200,000 ล้านบาทเป็นตัวประกันการออกพ.ร.ก.กู้เงินครั้งนี้มี2แผนงานมัดรวมเป็นครั้งเดียวและถือเป็นการตีเช็คเปล่าเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานต้องใช้เวลาอีกหลายปีแต่เรายังไม่เห็นรายละเอียดภายในโครงการว่า200,000 ล้านบาทนะอาจไม่เข้าเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญที่สามารถออกเป็นพ.ร.ก.ได้สำหรับการดำเนินการขั้นตอนต่อไปพรรคประชาชนจะเป็นแกนหลักในการยกร่างคำร้องโดยมีการประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์เพื่อรวบรวมรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งคาดว่าจะดำเนินการยื่นคำร้องให้ทันภายในวันที่11 12พฤษภาคมนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่จะต้องยื่นก่อนที่สภา
1: ครับ
2: จะมีการพิจารณาอนุมัติในวันที่14พฤษภาคม
1: ฮะครับ
2: ก็จริงๆแล้วประชาธิปัตย์เขาก็ได้ยกร่างไว้แล้วนะ
1: ก็กำลังหาเสียงอยู่ฮะ1ใน5เนี่ยครับ
2: ก็บอกว่าจะเดี๋ยวจะเชิญชวนพรรคประชาชนเข้ามาหาลือให้ร่วมลงชื่อเพราะว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยจำนวนสมาชิกเขาไม่พอที่จะยื่นเพราะว่าการยื่นเนี่ยต้องยื่นไม่ตัดลงชื่อไม่เข้าชื่อไม่ต่ำกว่า1ใน5
1: 1ใน5ก็ประมาณ
2: 100คน
1: 100คน
2: 100คนเนี่ยของเขามี20คนไม่พอ
1: ครับ
2: ก็ต้องเอา
1: ทั้งกล้าทำทั้งประชาชนฮะมา
2: พรรคประชาชนพรรคเดียวพอ
1: ฮะ
2: พรรคประชาชนเขาเกิน100
1: ครับ
2: ก็กล้าทำจะเข้ามาหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ประชาธิปัตย์กล้าสุดสื่อไปถามคุณสาธิตวงศ์หนองเตยบอกว่าโอ้ไม่มีปัญหาเลย
1: ครับ
2: ไม่ติดใจเลยร่างใครเอาร่างของพรรคประชาชนก็ร่างพรรคประชาชนเราพร้อมร่วมลงชื่อ
1: ครับ
2: สาธิตวงศ์หนองเตยว่างั้นนะ
1: คือจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่นะฮะก็ทางคุณสาธิตอธิบายไว้ไงว่าไอ้200,000แรกเนี่ยก็เห็นด้วยนะแต่ว่าเรื่องของการพุ่งเป้าไปเนี่ยนะถ้ารัฐบาลบอกว่าอยากจะพุ่งเป้าไปจะช่วยคนที่ได้รับผลกระทบอะฮะจากเรื่องของสถานการณ์พลังงานแล้วก็ปัญหาจากภูมิภาคตะวันออกกลางอะแต่ว่าไปลงทะเบียนอยู่30ล้านนะฮะอันนี้มันหวานแหมันคลุมไปหมดไงพี่เบสารมันไม่ได้พุ่งเป้าจริงๆคนยากคนจนคนที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะลงทะเบียนไม่ทันก็ได้อันเนี้ยมันก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าไอ้พุ่งเป้าเนี่ยพุ่งเป้าตรงไหนนะฮะไอ้200,000หลังเนี่ยประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาบอกไม่เห็นด้วยใหญ่เลยนะฮะเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานใหม่ไปให้พี่น้องประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันเนี้ยคุณพลดอนปิศนันทกุลไปตอบกระทู้ในสภาก็อธิบายชัดเจนนะฮะไปตอบแทนนายกรัฐมนตรีว่ากู้มา 400,000 เนี่ย 200,000 จะกู้เดี๋ยวนี้นะฮะแต่อีก 200,000 ปีหน้านุ่นพี่เพศานประชาธิปัตย์เขาฟังแล้วก็เอาปีหน้ามันแล้วมันเร่งด่วนตรงไหนเนี่ย
2: ออกเป็นพรกอันนี้เขาบอกตีเช็คเปล่าไว้ก่อน
1: ครับเอามาเก็บในกระเป๋าไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าจำเป็นเร่งด่วนให้รองรับสถานการณ์ให้ทันแต่ว่าคุณจะไปกู้อีกทีปีหน้าน
2: ี่ยังไม่ทันผ่านครึ่งปีเลย
1: ครับ
2: ยังเดือน5อยู่เลย
1: ใช่ครับ
2: แต่อย่างไรก็ตามครับนายกรัฐมนตรีก่อนจะบินไปเซบูฟิลิปปินส์ก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะนายกก็บอกว่าได้นำพรก.กู้400,000ล้านเนี่ยขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: สื่อก็ถามแล้วฝ่ายค้านเขาล่ารายชื่อจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนายกก็บอกว่าเพราะที่ผ่านมาก็มีการกู้ลักษณะเช่นนี้กันมาโดยตลอดก็ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการคนละครึ่งพลัสหรือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากรัฐบาลดำเนินการตามนโยบายที่สัญญาไว้ด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตนายกบอกว่าเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินผมน่าจะเป็นคนที่8แล้วที่ผ่านมาก็มีการกู้ลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดแม้กระทั่งกลุ่มที่จะไปยื่นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญก็กู้เป็นจำนวนเท่ากันด้วยซ้ำหมายถึงพรรคประชาธิปัตย
1: ์ตอนนั้น
2: ประชาธิปัตย์สมัยคุณอภิสิทธิ์คุณกรณ์นี่เขาก็กู้400,000 ล้าน
1: อันนั้นเขาบอกว่าเศรษฐกิจเราติดลบเลย
2: ได้รับผลกระทบจากไอ้แฮมเบอร์เกอร์คริสิส
1: เศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นศูนย์หรือว่าบวกนะพี่เพศานเขาบอกตอนนั้นมันติดลบเลยใช่ไหม
2: ผมจำไม่ได
1: ้คุณสาธิตอธิบายว่าตอนนั้นเศรษฐกิจติดลบยุคใครอีกอะฮะที่ต้องไปกู้มาเนี่ยก็เศรษฐกิจติดลบฮะแต่ว่าเนี่ยเศรษฐกิจของคุณอนุทินตอนเนี้ยมัน 1.5 นะฮะไม่ได้ติดลบ
2: มันชะลอตัวแต่มันยังไม่ติดลบ
1: ครับ
2: ครับคุณอนุทินบอกว่าก็เนี่ยก็เคยที่จะไปร้องกลุ่มที่จะไปร้องเนี่ยก็เคยกู้เท่ากันด้วยเพียงแต่เขาใช้คำว่าไทยเข้มแข็งผมใช้คำว่าไทยช่วยไทยเท่านั้นแหละ
1: ครับ
2: อันนี้สื่อก็ถามว่าเอาแล้วสมมติเขาไปยื่นแล้วมันจะไม่สามารถที่จะกู้เงินได้จะทำอย่างไร มีแผน2ไหมนายกก็ยืนยันว่าไม่ได้เตรียมแผน2ไว้รองรับหากเกิดสะดุดขึ้นมาเพราะถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจคราวนี้ผมก็ลองไปเช็คฝ่ายกฎหมายดูนะ
1: ครับ
2: ว่าถ้ารัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยแล้วฝ่ายค้านก่อนที่จะมีการนำเข้าให้สภาเห็นชอบเนี่ยไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีผลอย่างไรหรือไม่นักกฎหมายเนี่ยเขาอธิบายผมฟังว่าอย่างนี้นะคุณนรงค
1: ์ครับ
2: เขาบอกว่าตามขั้นตอนกฎหมายเนี่ยการยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความชอบโดยรัฐธรรมนูญของพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยไม่ได้ทำให้พ.ร.ก.นั้นต้องหยุดดำเนินการโดยอัตโนมัติหลักการพ.ร.ก.มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายทันทีที่มีพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1: ให้อำนาจกระทรวงการคลังไปกู้ได้เลย
2: ก็ไปกู้ได้เลยการจะหยุดชะงักลงได้คือต้องรอผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพ.ร.ก.นั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะจึงจะพ้นสภาพไปรัฐบาลเขาบอกโดยทั่วไปเนี่ยรัฐบาลก็มักยืนยันว่าโครงการต่างๆตามพ.ร.ก.กู้เงินเช่นขณะนี้ก็คือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านรัฐบาลของรัฐบาลคุณวิทินเนี่ยนะมีความจำเป็นเร่งด่วนจึงยังคงดำเนินการต่อไปได้ในระหว่างการถูกตรวจสอบ
1: ก็คือกระทรวงการคลังเดินหน้ากู้ได้เลยถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลมีคำวินิจฉัยเป็นทางลบนั่นแหละจึงจะหยุดโครงการทำต่อไม่ได
2: ้ครับ
1: อย่างนั้นนะฮะ
2: เพราะฉะนั้นก็เดินหน้าไปได้เพียงแต่ถึงจะร้องศาลก็ไม่ต้องหยุดการกู้เงินหรือการใช้เงินก็คงดำเนินการไปเพียงแต่หากศาลมีคำวินิจฉัยภายหลังว่าพ.ร.ก.กู้เงินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับ
2: รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายนั้นๆทั้งหมด
1: อันนี้
2: เท่านั้นที่จะมีผล
1: ครับ
2: คือตอนนี้แจกไปเลยจ่ายไปเลย
1: มั่นใจไหมคุณมั่นใจไหม
2: มั่นใจเดินหน้าไปเลย
1: ครับ
2: ศาลท่านก็ดำเนินการไปสมมติว่าแจกไปแล้วประชาชนใช้จนกระทั่งกลายเป็นอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: หมดเรียบร้อยแล้วไม่เหลือซากแล้วนะศาลเกิดตัดสินขึ้นมาอันนั้นเป็นความรับผิดชอบรัฐบาล
1: เอ๊ะเขายื่นบัญชีทรัพย์สินกันไปแล้วเปิดออกมาหรือยังฮะว่า
2: พลังไม่ทราบความรับผิดชอบนั้นก็จะตีความว่าไงไม่รู
1: ้ครับ
2: ก็หมายถึงว่าก็คงจะต้องมีการไปร้องอีกขั้นหนึ่งว่าจะต้องให้รัฐบาลรับผิดชอบยังไงรับผิดชอบโดยการลาออกรับผิดชอบโดยการชดใช้
1: ครับ
2: อะไรยังไงอ
1: ันนี้ถือเป็นเนี่ยมันถือเป็นกฎหมายการเงินด้วยไหมพี่เบสาน
2: มัน
1: อ๋อแต่ว่ามันไม่ได้
2: หรอกแต่อย่างนี้คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติศาลท่านจะออกความเห็นมาเนี่ยท่านจะพูดออกท่านจะต้องออกมาให้ชัดเลย
1: โอ้โหผมจำได้เลยยุคคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ย
2: เรื่องของ
1: รถไฟความเร็วสูงอะที่บอกว
2: ่า2 ล้านล้าน
1: ไปทำถนนให้มันเป็นยางมาตอยก่อนได้ไหมมันยังมีลูกรังอยู่เลยจะมาทำรถไฟความเร็วสูงนี่ยังจำวักนี้ได้อยู่เลย
2: อาจจะตอนนั้น2 ล้านล้านเนี่ยจะมาทำรถไฟความเร็วสูง
1: ครับ
2: เชื่อมจากอะไรนะเวียงจันทน์มาถึงกรุงเทพใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วก็
1: แล้วมีเชียงใหม่มังเทพด้วย
2: แล้วก็จะเอามาไอทำไว้เรื่องของการปรับไอเรื่องของระบบน้ำทั้งหมด
1: ครับ
2: จะมีในระบบรางระบบอะไร
1: เราผ่านมหาวิทยาลัยภัยมา
2: ใช่2 ล้านล้านใช่ไหมคร
1: ับ อันนั้นก็ศาลรัฐธรรมนูญก็คว่ำไปแต่ตอนนั้นก็ยัง
2: อันนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นพรบ
1: ครับ
2: อันยังอยู่ในขั้นตอนที่จะยื่นเข้าสู่สภา
1: ครับ
2: กระบวนการยังเพิ่งจะเริ่มต้นไปยังไม่ถึงขั้นที่ผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: ใช่ไหมนำขึ้นพรบขึ้นทุนเกล้าโปรดเกล้าลงมาแล้วก็ไปกู้เงินยังไม่ถึงขั้น
1: ยังไม่ถึงนั้น
2: ศาลตัดสินมาก็สภากำลังพิจารณาสภาก็ถอนออกไปทิ้งไป
1: จบเลยครับ
2: จบตกไปเลยตีตกไป
1: แต่พ.ร.ก.ของคุณอนุทินที่นำขึ้นทูลเกล้านะถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็สภา เคาะวันที่14
2: ก็ยังไงก็ต้องเคาะอยู่แล้วเพราะเสียงรัฐบาลเขาเสียงเยอะกว
1: ่
2: า
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: เขาก็ผ่านอยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาหรอก
1: ครับ
2: เพียงเพราะว่ากฎหมายเขาบอกว่ารัฐบาลมีอำนาจออกพรก.ไม่ต้องไปรอเข้าสามวาระอะไรแบบพรบ.ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เพียงแต่ถ้าอยู่ในสมัยประชุมเนี่ยจะต้องนำเข้าผ่านความเห็นชอบในทันที
1: ครับ
2: ในสมัยประชุมนั้น
1: ก็บรรจุแล้ววันที่14นี
2: ้ตอนนี้พอเอิญว่ามันอยู่ออกมาในสมัยที่มีสมัยประชุม
1: ครับ
2: ออกปั๊บก็ต้องเอาส่งเข้าสภา
1: บรรจุเลย
2: แล้วก็ให้ส.ส.ฝั่งรัฐบาลยกมือทีเดียวผ่านจบ
1: ครับ
2: ไม่ต้องไปแปรยัตติไม่ต้องไปผ่านวาระ 2-3 อะไร
1: ครับเพราะประชาชนเราบอกต้องยื่นก่อนวันที่14นะฮะเขายื่นทันอยู่แล้ว
2: เผื่อยื่นก่อนเผื่อว่ารัฐบาลเขาจะตกใจไงโอ้เกิดศาลสั่งขึ้นมาเรารับผิดชอบกันเต็มไปหมดเลย
1: ถอนออกมาก่อนได้ไหมอะไร
2: เราอย่าพึ่งก่อนดีกว่า
1: ครับ
2: รอให้ดูท่าทีศาลท่านจะสั่งว่าไงก่อน
1: ครับครับ
2: แต่อย่างเนี้ยผมเชื่อว่าไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลง่ายๆเลยผมยืนยันว่ารัฐบาลคุณอนุทินกับบรรดาองค์กรอิสระเนี่ย
1: ครับ
2: เขาถือว่าเป็นรัฐบาลที่โง่เฮงดีครับมักจะไม่น่าจะมีเพศภัยมาจากองค์กรอิสระ
1: หน้าผ่องเป็นประกายออร่าออกมาเลยไงใช่ไหม
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกกต.ปปช.แม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับครับ
2: น่าจะดวงดีอ่ะน่าจะเป็นรัฐบาลที่ดวงดีโหเฮงดีดูแล้วดูมีน้ำมีนวลอ่ะไม่น่าจะมีปัญหา
1: ครับ
2: ร้องไปก็น่าจะรอด
1: ครับเพราะฉะนั้นนี่ไง
2: อันนี้ผมวิเคราะห์แบบไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรนะ
1: ครับครับ
2: ผมก็ว่าไปตามอัธยาศัยผมไม่ได้ว่า
1: พี่ไป
2: รู้ลึกรู้อะไรต่างๆ
1: ประเมินจากความสินมั่นใจในสินแน่สีทานท่านยกหรือเปล่าฮะ
2: ดูจากโหเฮงด
1: ี
2: ว่ารัฐบาลคุณอนุทินยังโหเฮงดีมาก
1: ครับ
2: ไอ้เรื่องการตรวจสอบจากองค์กรอิสระเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าเรื่องอะไรขนาดไหน
1: น่าจะแคล้วคลาด
2: น่าจะแคล้วคลาดครับ
1: คุณเอกนิติก็เลยต้องออกมาแถลงไงครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส25นี้นะครับ
2: เดินหน้าแน่
1: เขาจะเปิดลงทะเบียน30ล้านฮะแล้วก็จะเริ่มใช้1มิถุนายนนี้นะครับ
2: ครับ
1: นะฮะก็เตรียมพร้อมเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะฮะโดยเฉพาะสมาร์ทโฟน
2: คือยังไงต้องมีสมาร์ทโฟนแล้วต้องมีไอ้แอปเป๋าตังค์ไว้ก่อนใช่มั้ย
1: ต้องมีแอปเป๋าตังค์ก่อนครับพี่ไพศาลฮะเพราะว่าเราจะต้องใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์ในการสแกนจ่ายซื้อสินค้าขายสินค้า
2: ถ้าไม่มีแอปเป๋าตังก็ต้องให้ทำให้มีแอปเป๋าตังก่อน
1: เอาก็ไปโหลดแอปมาไม่ยากเลยครับโหลดแอปเป๋าตังเข้ามาเท่านั้นเองแล้วก็ลงทะเบียนโหลดแอปนะฮะปกติทำไม
2: โหลดแอปเป๋าตังมันจะต้องดูแล้วไอ้อะไรสแกนหน้าใช่ไหม
1: ครับมันเขาจะมีขั้นตอนให
2: ้ที่เขาบอกสแกนไม่ผ่านนี่คือบางคนหน้าบางคนไม่ผ่านเนี่ยหรอ
1: ครับไม่ยากพี่ไปฐานโหลดแอปเป๋าตังมาครับก็จะขอข้อมูลเราเหมือนกับไทยไอดีเนี่ยประมาณเนี้ยคล้ายๆนั่นนะลงทะเบียนอย่างนั้นแหละครับแล้วก็พอเราจะใช้นะครับแล้วก็โอนเงินจากบัญชีธนาคารของเราเข้ามา
2: เราก็ต้องไปเอาแอปเป๋าตังเราไปผูกกับบัญชีแบงก์เราด้วย
1: ครับครับ
2: โอเคโอเคเดี๋ยวถามน้องลูกๆที่บ้านดูเขาสอนดู เผื่อว่าจะโชคดีได้ 4,000 บาท
1: ครับก็จะจ่ายเดือนละ 1,000 บาทนะฮะให้ใช้หมดเดือนนั้นเลยนะครับถ้ายังเหลือเนี่ยก็ตัดทิ้งเลยนะแล้วเดือนต่อไปเขาจะโอนให้อีก 1,000 บาทเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการที่ดี30วัน 1,000 บาทใช้หมดไหม
2: โอเคโอเค
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา36นาทีครับพี่พิสารครับคุยกันต่อครับ
2: อืม
1: ครับ
2: ครับก็นี่ผมเห็นอสมทได้ที่การบดีจุฬานั่งเป็นประธานบอร์ดนะ
1: ใช่ครับใช่ครับท่านใหม่ครับ
2: ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์แล้วก็มีรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ
1: ่ครับ
2: คุณยาดาการสยะปนันยาดาก็มาเป็น acting MD นะ
1: ครับ
2: กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของสมท.
1: เป็นรักษาการท่านใหม
2: ่ครับ
1: ก็เดี๋ยวดูทิศทางการดำเนินนโยบายของทางอสมท.นะฮะจะไปในทิศทางไหนนะครับ
2: คุณพิชัยชาญรัตนพลคุณไพศาลคุณณรงค์รัฐบาลชุดนี้ก็มีหลวงพ่อรอด นี่เนี่ย
1: ครับ
2: ผมเชื่อเรื่องโง่เฮงท่านนี้เชื่อเรื่องของหลวงพ่อรอด
1: แคล้วคลาดนะฮะ
2: คุณโจมิเตอร์ก็บอกผมก็เชื่อว่าพี่ไพศาลพี่ไปสอนวิเคราะห์ถูกครับที่ไพศาลวิเคราะห์ถูกครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญอะไรแล้วก็ไม่ใช่โอเคท่านว่าไป
1: ครับมั่นใจรัฐบาลก็มั่นใจฮะดู
2: ท
1: ่าทางทั้งคุณเอกนิติทั้งท่านนายกนะฮะที่ออกมาพูดถึงโครงการอ่ะนะฮะก็คงจะเดินหน้านะครับเรา30ล้านก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะว่าอาจจะตกหล่นอาจจะผิดเงื่อนไขอะไรของเขาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเสียดายนะยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเพราะว่าเชื่อว่ามันน่าจะจูงใจให้คนจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นนะครับพี่ไพศาลเพราะตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าโอ้โหมันเหงาจริงๆเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแทบจะไม่มีใครเดินเลยนะพี่ไพศาลช่วงบ่ายๆครับพนักงานเขายืนกันเหงาเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรมาจูงใจเขาสักหน่อยหนึ่งการตัดสินใจมันน่าจะง่ายขึ้นนะ
2: โอ้เห็นว่าห้างเขาให้สั่งให้ซื้อ DDT เลยมา
1: ทำไมฮะ
2: เห็นว่ามียุงนะ
1: นั่งตบยุง
2: เป็นพนักงานนั่งตบยุงกันใหญ
1: ่
2: ก็เลยให้เตรียมซื้อDDTมา
1: ครับถ้าเกิดว่าไม่ไปกระตุ้นเตือนอะไรเลยเนี่ยนะฮะสำหรับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะทำให้หนึ่งคนที่ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ใช้จ่ายอยู่แล้วฮะเพราะไม่มีอะไรจะใช้จ่ายครับเขาประหยัดอดออมสุดๆนะฮะคนระดับมนุษย์เงินเดือนอย่างหลายๆท่านนะครับก็ชัดเจนฮะมีการคิดใหม่ทำใหม่ประหยัดสุดๆนะฮะเกรงว่าคนที่มีฐานะเขาจะมาประหยัดด้วยนะตอนนี้ไปด้วยเนี่ยเศรษฐกิจเรายิ่งไม่ขยับใหญ่เลยพี่ไพศาล
2: อันนี้เขาจะให้เดือนละ 1,400 เดือนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: มิถุนากรกฎาเอ๊ะเดี๋ยว
1: มิถุนาเริ่มหนึ่ง
2: มิถุนาใช่ไหม
1: ครับ
2: มิถุนาเริ่มหนึ่งมิถุนาเลยมิถุนากรกฎาสิงหากันยา
1: ครับ
2: แต่ว่าบัตรคนจนเนี่ยเขาจะให้700
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะเขาจะเติมให้700
1: เป็น 1,100
2: เพราะได้300อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
2: เขาจะให้ 1,100 ก็คือเขาจะเติมให้700
1: ก็คุณไม่ต้อง
2: ไม่ใช่ว่าให้เป็นไม่ใช่ว่าให้เป็น 1,300
1: ครับ
2: แต่ว่า 1,100 เนี่ยคุณไปใช้ได้เต็มที่เลย
1: ฮะ
2: ไม่ต้องไป
1: รูดซื้อทีเดียว 1,000 เลยก็ได้
2: มานั่งคำนวณว่า60 40อะไรอะไรก็ว่าไปเลย
1: ใช่ครับ
2: แต่เห็นคุณเอกนิติบอกว่าจะทำให้มันเป็น2เฟส
1: 2เดือนแรก
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
1: ครับ
2: คือ 13.4 ล้านคนที่มีอยู่เนี่ยที่ถืออยู่เนี่ย
1: ครับ
2: ได้ทันทีโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องอะไรเลยจะโอนเงินให้อีกคนละ700
1: ครับ
2: เป็นได้ 1,000 แต่ให้แค่2เดือน
1: ฮะ
2: หลังจากนั้นเนี่ยในเฟสที่2ก็คือเดือนที่3ที่4เนี่ยจะให้มีการลงทะเบียนใหม่อีกรอบนึงเพื่อคัดใหม
1: ่ดูว่าใครไหวไม่ไหวอย่างนี้แหละครับใครได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี้ครับ
2: บางทีหลงมาจริงๆแล้วน่าจะพ้นขีดความยากจนไปละแต่ลืมไป
1: ครับ
2: เลยเอามาคำนวณเอามาแจ้งใหม่เอาข้อมูลใหม่มา
1: ให้อัปเดตหน่อย
2: ก็ถ้าสมมุติว่าโอ้ยมีรายได้เกิดพ้นไปแล้วก็ไม่ต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ต้องไปรับ300 700 300บวก700อีก2เดือนหลัง
1: ครับ
2: ก็จะหลุดไปก็จะหลุดไปกี่ล้านคนหรือว่ากี่แสนคนก็แล้วแต่ผลการลงทะเบียนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชวดนะเพราะเขาก็จะให้สิทธิ์ท่านที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอีก2เดือนหลังนั้นเนี่ยกลับมาลงทะเบียนรับอีก 2,000 แล้วไปเข้าระบบ 60-40
1: คือยังไงคุณก็ได้แต่ว่าจะเข้าเป็นบัตรสวัสดิการคือบัตรคนจนหรือจากไทยช่วยไทยพลัส60-40
2: เพราะว่าเขาให้ไอ้60-40เนี่ยเขาให้ทั่วไปอยู่แล้วยากดีมีจนให้หมด
1: 30ฮะครับ
2: เขาจะได้แก้ปัญหาคนขายของจะได้ไม่ต้องนั่งตบยุง
1: ครับ
2: ใช่ไหมไปกระตุ้นตรงนั้นช่วยกันไปนะฮะก็แต่ว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันเป็นที่รู้กันว่าบางทีจนไม่จริง
1: เศษเงินบนตู้เย็นอย่างเงี้ยบนหลังตู้เย็นอย่างเงี้ยที่เขาออกมาวางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะพี่ไพศาลแล้วก็โอ้โหนาฬิกาเรือนแสน วางอยู่ข้างบนแล้วก็เศษสตางค์ที่เป็นปึ้งๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็เศษสตางค์บนหลังตู้เย็นอย่างเงี้ยคือโชว์ให้ดูอย่างเงี้ยก็แล้วคุณเข้าเงื่อนไขเขาเกณฑ์อะไรได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนก็ถามอย่างเงี้ยมันมีหลงอยู่แบบเนี้ยครับก็คือพอตรวจเช็คไปจริงๆเขาไม่สิทธิ์จริงๆฮะเพราะว่าเขาไม่มีรายได้อะไรเลยครับ
2: ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่ได้มีอะไรที่จะไปตรวจเช็คอะไรก็ได้
1: ใช่ครับเนี่ยมันมีหลงหูหลงตาแบบนี้ครับจะทำยังไง
2: ใช่ก็พยายามจะสกรีนอยู
1: ่ครับ
2: ก็ให้คุณเอกนิติก็บอกว่าจะให้ลงทะเบียนอีกรอบ
1: อันนี้
2: เขาเป็นภาคขยายนะเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นท่านผู้ฟัง
1: ครับ
2: แล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็ทราบด้วยว่าไอ้โครงการที่เขาจะเติมเงินให้700เป็นพันหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นแบ่งเป็นสองขยัก
1: ฮะคุณจะได้2เดือนแรกก่อน
2: สองเดือนแรกเนี่ยชัวร์ๆท่านที่ถือบัตรแต่2เดือนหลังเนี่ยไป
1: คุณต้องลงทะเบียนกันใหม่
2: ไปลงทะเบียนดูอีกรอบหนึ่งว่าท่านเข้าขายหรือไม่เข้าขาย
1: ครับ
2: ถ้าไม่เข้าขายท่านก็มา60-40
1: ก็ได้เหมือนเดิมก็ได
2: ้1,000ถ้าเข้าขายก็700บวก300ต่อไป
1: ครับฮะเพราะว่าเป้าหมายในการออกพรก.ครั้งนี้รัฐบาลเขาพูดชัดเจนนะฮะเพื่อจะยับยั้งนะฮะป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่สภาวะเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจจะชะลอตัวนะฮะแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนแล้วก็ประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาให้มันหยุดชะงักนะนั่นแหละครับกำลังจะถือ DDT มาเนี่ยคนมาซื้อของจะได้วางกระป๋องยาออกแล้วก็อาขายของก็ได้นะฮะกลุ่มเป้าหมายนะฮะก็ประชาชนรายได
2: ้ไม่ต้องตบยุงต่อไป
1: ใช่ครับรายได้น้อยรายได้ปานกลางสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนะฮะส่วนภาคธุรกิจที่จะได้รับก็คือผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ที่แบกรับภาระทุนพลังงานสูงนี่นะฮะแล้วก็อีก 200,000 หลังที่มีเพื่อพิจารณาเนี่ยว่ามันเร่งด่วนหรือไม่อย่างไรก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานและก็เศรษฐกิจเขาจะมีการเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสมัยใหม่เพื่อลดความผันผวนของราคาในอนาคตนะแล้วก็จะมีโครงการอัพสกิลรีสกิลภาคการผลิตเพื่อใช้แรงงานไทยมีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกนะครับก็นี่แหละความที่รัฐบาลเขาอธิบายไว้นะครับทำไมจึงจำเป็นที่จะต้องออกเป็นพรก.นะฮะแล้วก็มอบอำนาจให้กระทรวงการคลังไปกู้เงินแต่ว่าในส่วนของผู้ที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยก็คือไอ้200,000หลังนี่แหละพี่เบสารว่ามันเร่งด่วนจริงหรือเปล่าเพราะว่าคุณก็อธิบายว่าคุณจะไปกู้อีกทีนึงก็คือปีหน้าเลยเนี่ยนะตอนนี้มันเพิ่งเดือน5เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันไปครับ
2: คุณอรุณคุณาจิรพรบอกจะกรองได้เลยครับคนพวกนี้เขาซ่อนเก่งอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คนยากจนไม่ใช่คนจนจริงๆพวกนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนก
1: ัน ถ้าเกิดว่าฐานข้อมูลจากภาครัฐไม่มีเลยเขาเข้าเงื่อนไขนั่นแหละครับ
2: ใช่เพราะระบบของเรามันคงไม่สมบูรณ์ 100% หรอกที่จะจำแนกคนกลุ่มต่างๆได้อย่างทะลุปุโปร่งนะ
1: ครับครับ
2: มันก็จะมีคนที่รัฐมีข้อมูลเขาเพียบไปหมดเลย
1: ครับ
2: ยิ่งคนที่เสียภาษีอยู่ทุกเดือนเนี่ยนะผมบอกได้เลยข้อมูลไม่มีหลุดไปไหน
1: บางทีลืมไปแล้วด้วยนะพี่ไพศาลไปเคาะ เสียภาษีประจำปีเนี่ยขึ้นมาหมดจะโอ้โหรัฐเขารู้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยประมาณนั้นนะ
2: รายได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็รู้หมด
1: ครับ
2: นะแล้วถ้าไปมีซื้อบ้านซื้อรถอะไรพวกนี้นะ
1: ฮะ
2: แล้วก็มีอะไรที่จะต้องไปขึ้นอยู่กับเครดิตบูโรอะไรพวกนี
1: ้ครับ
2: เขาจะบันทึกไว้หมดไปผ่อนนู่นผ่อนนี่หรืออะไรยังไงเขาขึ้นเครดิตบูโรเขารู้หมด
1: ครับ
2: แต่ว่าคนที่ไม่ที่เขาไม่ต้องทำอะไรแบบนี้ไง
1: นั่นแหละมันมีฮะมีเยอะ
2: เขาไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายภาษีเขาไม่ได้มีงานประจำที่ต้องมีการหักเงินเดือนหักไอ้ภาษีหน้าที่จ่ายอะไรพวกนี้โอ้ยากเช็คยาก
1: แล้วจะจูงใจยังไงให้คนกลุ่มนี้มาเข้าสู่ระบบภาษีได้ยากไหมพี่พิสาร
2: ยากยาก
1: ใช่ไหม
2: ถ้าเขาก็ยังดำรงชีวิตเขาได้แบบชิวๆสบายๆใช่ไหม
1: ครับ
2: ไม่มีอะไรที่ทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยมันก็เขาไม่มีอะไรที่จะจูงใจเข้าระบบยกเว้นแต่ว่าที่จะเข้าระบบก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำมากินของเขา
1: ครับ
2: ผลประโยชน์ของเขา
1: ครับ
2: ถ้ามันกระทบแล้วการเข้าจะทำให้เขาได้ประโยชน์มากกว่าอันนี้เขาก็เข้า
1: ก็ถ้าจำไม่ผิดนะยุคลุงตู่ที่มีโครงการคนละครึ่งเนี่ยช่วงแรกฮะยังค่อยๆฝืดเคืองไม่ค่อยมีใช้กันนะฮะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าไม่เป็นอ่ะไม่เข้าดีกว่าแต่ปรากฏว่าร้านค้าที่เข้าอ่ะพี่เวสารอู้ขายดิบขายดีจนแม่ค้าบอกว่าต้องขอนะฮะต้องขอร่วมด้วยโครงการด้วยแป๊บเดียวคนไทยเก่งเลยพอเก่งเสร็จเฟส2พอเริ่มเฟส3เท่านั้นพี่เวสารเห็นชัดเจนเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของอ้าวเดี๋ยวสรรพากรมาเก็บภาษีนะคุณขายดิบขายดีอะไรขนาดนี้คนไม่ขอร่วมโครงการ
2: กลัวกันหมด
1: ใช่ครับเพราะว่าภาพเนี้ยเห็นชัดเจนเลยตอนที่ไปซื้อของนะครับอ้าวร้านนี้ก็ถอนจากโครงการคนละครึ่งไปแล้วร้านนี้ก็ถอนจากโครงการคนละครึ่งไปแล้วไม่ขอเข้าร่วมอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละมันเป็นปัญหาว่า60 40 plus เนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหานี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมีถามต่อฮะว่าตกลงถ้าผู้ประกอบการเข้าร่วมกันเยอะๆเนี่ยจะเอาเรื่องของมาตรการทางภาษีมาจับผู้ค้าที่ขายดิบขายดีหรือไม่ด้วยนะฮะ
2: ใช่
1: ครับเดี๋ยวต้องพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ครับพักอีกสักครู่ครับ
5: FM99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ16ถึง18พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ49นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติให้ความเห็นดูจะเป็นกองเชียร์เรื่องไอการกู้เงินอยู่นะ
1: ครับ
2: คุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าการที่รัฐบาลจะออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกรอบวงเงิน400,000,000,000 บาทในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนั้นจะช่วยผลักดันให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจหรือ GDP ปี69เพิ่มขึ้นมาที่ 2.1% จากเดิมคาด 1.5 โอ้ขึ้นเยอะนะ
1: คือ
2: ขึ้นมา 6.6 เลยนะเนี่ย
1: คือคาดหวังว่าจะมีการกิจกรรมทางเศรษฐกิจดีอย่างนั้นเหรอฮะ
2: ก็เพิ่มจากเดิมเนี่ยตอนนี้ถ้าไม่กระตุ้นเลยไม่มีโครงการที่จะใช้เงินกู้400,000 ล้านมาทำเนี่ยนะ
1: คร
2: ับ หลายฝ่ายก็ประเมินไว้แล้วเศรษฐกิจไทยจะโตแค่ 1.5
1: ครับ
2: ผู้ว่าบอกว่าถ้ากระตุ้นดีๆเนี่ยจะโตได้ถึง 2.1 ที่อัตราเงินเฟ้อจะขยับขึ้นมาที่3-3.1% จากเดิม 2.9 แต่ปี70เนี่ยมันจะมีโมเมนตัมไปถึงปี70นะคาดว่า GDP จะขยายตัวชะลอลงมาที่ 1.6 จากเดิมที่คาดไว้ 2% เนื่องจากฐานในปีนี้สูงขึ้นส่วนเงินเฟ้อคาดขยายตัว 1.4% จาก 1.5 กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3% ขณะที่เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI มีจำนวนมากที่เข้ามาประคองเศรษฐกิจสำหรับมาตรการกระตุ้นและบรรเทาเยียวยาเนี่ยผู้ว่าวิชัยบอกว่ามีผลต่อเงินเฟ้อทั้งปีแต่ไม่มากคาดว่าในไตรมาส3จะดีตัวขึ้นบ้างโดยในบางเดือนเงินเฟ้ออาจสูงถึง 4-5% ในส่วนของธนาคารประเทศไทยก็จะมีการปรับมาตรการบรรเทาผลกระทบหลายตัวซึ่งในครั้งนี้มาตรการการคลังจะใช้เป็นตัวหลักธนาคารประเทศไทยก็เตรียมปรับมาตรการสนับสนุนสินเชื่อ SME เช่นโครงการ SME Credit Boost ให้สอดคล้องกับวิกฤตจากความขัดแย้งตัวนอกกลางให้มีการค้ำประกันง่ายขึ้นเพื่อให้ SME เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นรวมถึงขอให้ธนาคารใช้ที่ดินเข้ามาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือโครงการ Short Plus ขณะที่ต้องติดตามหนี้ด้อยคุณภาพหรือ NPL ถ้าจำเป็นต้องผ่อนปรนคล้ายกับมาตรการฟ้าส้มในช่วงที่ผ่านมาซึ่งจะต้องออกมาเป็นมาตรการเฉพาะจุดนะแล้วก็ยืนยันว่าไทยยังจะไม่เข้าสู่ภาวะ Stagflation
1: ครับ
2: เพราะนิยามคือเศรษฐกิจโตต่ำพอสมควรและเงินเฟ้อต้องสูงระยะยาวซึ่งขณะนี้ประเมินว่าเงินเฟ้อสูงแต่ทยอยปรับลดลงในไตรมาส2ปี70ก็เชื่อว่าเงินเฟ้อจะสูงไม่ยาวและแตกต่างจากต่างประเทศเงินเฟ้อไทยอยู่ขอบล่างส่วนต่างประเทศเงินเฟ้ออยู่ขอบบนอันนี้ผู้ว่าวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับ
1: ครับฮะก็แบบเป็นประเด็นที่เดี๋ยวรอมันมีประเด็นเรื่องของมูดี้ครับพี่เพศานฮะที่ให้มุมมองไทยเป็นบวกในกรณีว่าเป็นประเทศน่าลงทุนนี่มันสร้างผลดีหรือว่ามันส่งผลต่อเสร็จเดี๋ยวรอมันมีประเด็นเรื่องของมูดี้ครับพี่เพศานฮะที่ให้มุมมองไทยเป็นบวกในกรณีว่าเป็นประเทศน่าลงทุนนี่มันสร้างผลดีหรือว่ามันส่งผลต่อเศรษฐกิจเราหรือไม่ยังไงครับเนี่ย
2: อ
1: ่า

0: การได้ดีกว่า อีกหลายประเทศก็จะประกอบไปด้วยไทยอินเดีย
1: ครับ
0: อะไรมาเลเซียอะไรพวกนี
1: ้
0: ผมจำชื่อได้ไม่หมด
1: ครับ
0: แต่มีไทยมีอินเดียอะไรอย่างนี้ตอนคือเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่จะรับแรงกระแทกได้ใช่ค่อนข้างดี
1: สถานการณ์โลกแม้ว่าจะปั่นป่วนยังไงแต่ว่าเรารับมือได้ดี
0: ใช่มันจะมีประเทศที่รับมือได้ดี
1: ครับ
0: ก็ไทยอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็รับมือได
1: ้ครับ
0: ปานกลางแล้วก็รับมือได้น้อยประหลาดมากรับมือได้น้อยเนี่ยรับมือได้แย่เนี่ยมีตุรกีด้วยนะตุรกีอาร์เจนตินาพวกนี้จะถูกแรงกระแทกและรับมือไม่ได้และรับมือได้น้อยมากแต่ไทยแล้วมีเม็กซิโกมีไทยมีมาเลเซียมีอินเดียมีเม็กซิโก
1: ครับ
0: ประเทศเหล่านี้จะเป็นประเทศที่จะรับแรงกระแทกได้ดี
1: ครับครับก็ท่านนายกก็บอกเงี้ยฮะประเด็นที่มูดี้เนี่ยเขาออกรายงานมานะฮะว่าไทยเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าลงทุนนะฮะท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวดีนะครับหลังจากที่มูดี้ได้ปรับมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยจากเชิงลบนะฮะเป็นมีเสถียรภาพแล้วก็น่าลงทุนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกนะฮะโดย Moody เนี่ยไม่ได้มองแค่ในเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ว่ามองทุกมิติทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องความโปร่งใสเรื่องการทำงานที่รวดเร็วแล้วก็เรื่องโครงสร้างของประเทศนะครับเมื่อถามว่า Moody ได้บอกว่าประเทศไทยควรมีการสนับสนุนให้มีการลงทุนเพิ่มเติมนายกก็บอกว่าวันนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ฮะได้มีการอนุมัติคำขอส่งเสริมการลงทุนกว่า 900,000 ล้านนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศนะฮะซึ่งในเรื่องนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันที่นักลงทุนจากต่างประเทศมั่นใจประเทศไทยโดยมาจากการวางรากฐานในเรื่องต่างๆแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาคมโลกนะฮะเพราะถ้าเรื่องพวกนี้เขาไม่เชื่อมั่นเขาคงไม่มาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลอย่างเดียวฮะทุกฝ่ายนะฮะร่วมไม้ร่วมมือกันจึงทำให้มูดี้เขาปรับมุมมองอย่างนี้แล้วก็ต่างชาติสนใจลงทุนในบ้านเรานะครับก็ต้องฝากขอบคุณประชาชนทุกคนในเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนที่เป็นคนไทยทุกคนต้องช่วยกันเชียร์ประเทศไทยไม่ใช่ออกมานั่งตำหนิว่ารัฐบาลอย่างโน้นอย่างนี้มีอคตินะประมาณนั้นนะครับเพราะสิ่งที่เขาตำหนิมาวันนี้ถูกลบไปด้วยความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะบริษัทที่เป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกจัดอันดับให้ประเทศไทยได้ดีแบบนี้ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่มีใครไปวิ่งเต้นได้ทุกอย่างต้องตรงไปตรงมาโปร่งใสคนที่ว่ากล่าวประเทศไทยไม่อยากให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าเห็นแบบนี้ก็จะเห็นว่าสิ่งที่คนเหล่านี้พูดมามันไม่มีความน่าเชื่อถือนะฮะเพราะพูดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นกระแสกระทบประเทศไทยเราก็ทำให้ดูแล้วไอ้นี่มันเป็นผลมาจากที่คุณเอกนิติก่อนหน้านี้ที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับสถาบันจัดอันดับด้วยไหมพ
0: ี่อ๋อมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปชี้แจงไปอะไรนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาก็ดูอยู่ศักยภาพของเราโดยเฉพาะในฐานะทางการเงินการคลังของเรา
1: ครับ
0: ตัวเลขที่เขาให้ความมั่นใจมากก็คือทุนสำรองเราแข็งแกร่งมากอ๋อ
1: ใช่ครับเรามีจุดแข็งตรงนี้ฮะ
0: ก็คือพูดง่ายๆว่าถึงว่ามันจะมีความผันผวนค่าเงินปั่นป่วนอะไรไงเนี่ยไทยรับมือได้มากเพราะทุนสำรอง
1: เราเยอะมาก
0: ปึกเลย
1: ครับครับ
0: แบบไม่ต้องกังวลเลยในประเทศหลายประเทศเนี่ยตอนนี้กำลังเดือดอยู่เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่จะต้องดูแลค่าเงินตัวเองอะไรตัวเองยุ่งไปหมดแต่ไทยยิ้มเลยไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: ถึงเราถึงจะประสบภาวะที่มันน่าประหลาดที่ว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยโตต่ำแต่เงินบาทแข็งค่าม
1: ันคือผลจากเงินทุนสำรองเราเยอะอย่างนี้
0: ถูกต้องเป็นเพราะว่าเขาดูแล้วว่าทุนสำรองเรามันแข็งแกร่งเงินบาทมันถึงได้แข็งค่าเนี่ยถึงได้เป็นเงินที่ทรงคุณค่าไอ้เงินที่แข็งค่านี่ก็คือเงินที่ทุกคนเห็นว่าเป็นเงินที่มีหลักประกันสูงอ่ะ
1: ครับโอ้ก็ตั้งแต่นี่แหละฮะหลวงตามหาบัวที่ทองช่วยชาติเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้าคลังแล้วก็ไม่ให้เบิกมาเลยอ่ะอันนี้ก็คือเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ทำให้เราเนี่ย
0: อันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็เป็นบัญชีอันนั้นเป็นลงบัญชีเป็นมันก็ไม่ใช่ทุนสำรองนะมันเป็นทุนเป็น

0: เรื่องของไอ้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพิมพ์ธนบัตร
1: ครับ
0: ก็มันมีคุณไอ้เรื่องที่มูดี้เขามีความเห็นในเชิงบวกล่าสุดเนี่ย
1: ครับ
0: มีสื่อไปถามคุณกรจติกวนิชนะ
1: ครับ
0: คุณกรบอกว่าก็นี่ไงที่พรรคประชาธิปัตย์เราถึงบอกว่ารัฐบาลไม่ได้มีความจำเป็นเลยที่จะต้องไปกู้เงินออกพรกรเลยเพราะเศรษฐกิจไทยมันไม่ได้วิกฤต
1: ครับ
0: บูดี้เขายังบอกเลยว่าเราเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่ประเภทที
1: ่
0: ร
1: ับ
0: มือสถานการณ์นี้ได้ดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มีความพร้อมมากใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยไปออกพรกกู้เงินเนี่ยคือไปตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่าเราเนี่ยจะประสบปัญหาหนักหน่วงเนี่ยคุณกรเขาก็แย้งบอกว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: บอกว่าเนี่ยที่บูดี้เขายืนยันเนี่ยมันชัดเจนว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้วิพากษ์วิจารณ์ไปนั้นถูกต้องเศรษฐกิจมันยังไม่ได้ติดลบมันไม่ได้มีอะไรที่วิกฤตเลยไม่จำเป็นที่ออกพรก.ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องเยียวยาคนนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ต้องเร่งด่วนที่ออกพรก.คุณก็
1: เสนอไปตามกฎหมายปกติ
0: ค
1: ุ
0: ณกรที่จะบอกเลยว่าไม่ต้องไปกู้เพิ่มหรอกเกลี่ยงบมานี่มันก็พอแล้ว
1: ได้เท่าไหร่เอง
0: เกลี่ยงบ69
1: ได้มาแค่ 2-3 หมื่นล้านเองไม่ใช่เหรอครับ
0: เห็นบอกว่าได้อาจจะไม่ถึง 50,000 ต
1: ั
0: ้งไว้แสนนึง
1: ตั้งไว้แสนนึงฮะได้เนี่ยถ้าตัวเล็กจำไม่ผิด 30,000 เองฮะได้มาประมาณ 30,000 ล้านฮะ
0: จริงๆแล้วอาจจะน้อยกว่า 50,000 เนี่ย 30,000
1: 30,000 ล้านคร
0: ับ มันก็รู้อยู่แล้วประกาศอย่างนี้ปั๊บบอกว่าเดี๋ยว
1: ยังไม่
0: เสร็จหน่วยราชการใดที่ยังไม่ได้ทำไอ้สัญญาจัดซื้อจัดจ้างอะไรเดี๋ยวจะเกี่ยวหมดนะ
1: คร
0: ับ พอคุณพูดปั๊บเลยเขามาเลย
1: พรุ่งนี้เช้าเรียกมาเซ็นเลย
0: ออทีว่าออกมาด่วนมากจัดการเปิดอีบิดตรงบิดดิ้งด่วนเลยมาเลยถูกไหมกระทรวงดุลกรมเขาจะไปยอมเสียไอ้โควต้าพื้นที่ไอ้เรื่องของงบประมาณก็ได้ยังไง
1: โอ้ยเมื่อก่อนนี่นะตอนรัฐมนตรีลงพื้นที่นะแล้วก็บอกว่าจะขยายพื้นที่ของกระทรวงอ่ะพี่ภิสารเอาออกไปให้อยู่ตามกรมต่างๆเพิ่มอะฮะโอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมันกว้างขวางไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวขอเอาหน่วยงานของกระทรวงมาตั้งหน่อยได้ไหมเนี่ยนะอีกเดือนมึงมาประชุมใหม่นะปรากฏว่าเขามีแผนงานมีโครงการตอกเสาเข็มกันแล้วเรียบร้อยฮะไม่ได
0: ้แล้วข้าราชการนี่ก็ถือว่างี้นะลดแล้วลดเลยนะ
1: ครับ
0: มันโอกาสที่หวังว่าจะได้เพิ่มยากมาก
1: อ๋อถือว่า
0: เป็น
1: เวลางบที่ได้มาต้องใช้ให้หมดถ้าใช้ไม่หมด
0: คราวต่อไปเขาไม่คุณเพิ่ม
1: อ๋อ
0: ใช่ไหมคุณสมมติว่าคุณเคยมีงบ100แล้วคุณใช้แค่70เขารีดคุณออกมา30งวดต่อไปก็บอกเอ้ย
1: ได้70
0: เป็นเอามาตั้งมา100ได้ยังไงน่ะคุณ70ก็พอใช้อย่างมากที่สุดก็ได้80อ่ะ
1: ครับ
0: ขยับมาให้หน่อยแต่ไม่ได้ถึง100
1: ครับเดี๋ยวพักกีดครู่นึงพี่ไปสารทุ่มตรงนะครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6391

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับครับก็มองคนละมุมฮะคุณกรบอกว่ามันไม่จำเป็นเร่งด่วนเศรษฐกิจไทยเรามูดี้ยังปรับเลยฮะให้มีเสถียรภาพนะฮะในมุมของรัฐบาลเขาบอกว่าก็สถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่รู้เลยลูกผีลูกคนมันจะเลวร้ายไปกว่านี้อีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างน้อยเนี่ยนะฮะเตรียมพร้อมรับมือไว้น่าจะมีความจำเป็นมากกว่าตอนนี้ครับ
2: ครับคุณซันตามอนิก้านะบอกทองคำแท่งโครงการหลวงตาบัวน่าจะส่งเข้าคลังหลวงรวมแล้ว13ตันอาทิตย์ก่อนก็ทำพิธีส่งมอบอีกเกือบ10กิโล
1: ครับ
2: รู้สึกว่าทยอยส่งต่อเนื่องนะ
1: โอ้นี่มี
2: เพราะว่ายังมีญาติโย
1: มบริจาคอยู่
2: ทำยังบริจาคต่อเนื่อง
1: ครับ
2: เป็นโครงการที่ยังมีการบริจาคต่อเนื่องแม้ว่าหลวงตาบัวท่านจะละสังขารแล้วก็ตามนะ
1: ครับครับ
2: ลูกศิษย์ลูกค้าอะไรต่างๆก็ยังดำเนินการต่อ เพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์สั่งไว้ไง
1: คร
2: ับ แล้วเราทำกันมาต่อเนื่อง
1: ครับแล้วคือท่านก็ไม่ให้เบิกออกมาด้วยนะฮะให
2: ้
1: เงินคงคลังไว้อย่างนี้นะครับ
2: ครับก็โอ้ตั้งแต่ปีเนี่ยตั้งแต่ปีไหนนะตั้งแต่เริ่มมาตอนนั้นนะ
1: จำไม่ได้แล้วจัดนานมากแล้ว
2: โครงการผ้าป่าช่วยชาติ
1: ครับ
2: เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540ครับก็ได้รวบรวมเงินและทองคำบริจาคจากประชาชนเพื่อมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นทุนสำรองคลังหลวง
1: ครับ
2: ทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้อย่างครบถ้วนจุดเริ่มต้นเนี่ยหลวงตาบัวริเริ่มตั้งโครงการผ้าป่าช่วยชาติเพื่อช่วยเหลือประเทศจากวิกฤตปี240และได้รับความศรัทธาอย่างสูงจากประชาชนทองคำที่รวบรวมได้ทั้งหมดถูกส่งมอบเข้าเป็นคลังหลวง
1: ครับ
2: โดยธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านโครงการผ้าป่า12เมษายนอย่างต่อเนื่องอ๋อทุกๆช่วงเดือนเมษาเขาจะส่งนะ
1: เมษาก
2: ็จะมีผ้าป่า12เมษายนจำนวนทองคำข้อมูลยืนยันว่ามีทองคำบริจาคกว่า 13,000 กิโลกรัมหรือ13ตัน
1: 13ตันนะฮะ
2: อยู่ครบถ้วนในคลังหลวงของธนาคารแห่งประเทศไทย
1: ครับ
2: เป้าหมายก็เพื่อค้ำจุนเสถียรภาพเศรษฐกิจของชาติทำให้ชาติไทยมั่นคงปัจจุบันการมอบทองคำยังคงมีต่อเนื่องโดยคณะศิษยานุศิษย์เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของหลวงตามหาบัว
1: พระป่าทุกเมษา
2: ครับ
1: ครับผมก็เลยเข้าไปดูฮะเงินทุนสำรองของไทยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยล่าสุดนะฮะช่วงเดือนตุลาคม68นะฮะแตะระดับสูงเป็นประวัติการเฉียด300,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับพี่ไพศาลฮะโอ้โห9ล้านล้านบาทนะครับซึ่งเพียงพอต่อการนำเข้าสินค้าได้กว่า8เดือนสูงกว่าเกณฑ์หนี้ต่างประเทศระยะสั้นกว่า 2.5 เท่าสะท้อนความแข็งแกร่งด้านเศรษฐภาพการเงินของประเทศนะระดับเงินสำรองตุลาคม68อยู่ที่ระดับ 298,455 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
2: ครับ
1: เนี่ยครับก็คือเป็นทุนไว้รักษาเสถียรภาพนะฮะโอ้เมื่อก่อนนี้ที่เราโดนต้มยำกุ้งไปก็คือเอาเงินตรงนี้ใช่ไหมที่ไปสู้กับค่าเงินบาทนะครับ
2: ครับอันนี้ก็เข้าใจว่าทางธนาคารไทยเขาเอาไปเก็บไว้ในก็ใช้คำว่าคลังหลวง
1: ครับ
2: เก็บไว้ในคลังแต่จริงๆแล้วก็เป็นทุนสำรองเงินตรา
1: ครับ
2: นะเป็นทุนสำรองเงินตราของธนาคารไทยแต่ว่าไอ้ทุนสำรองที่ต่างประเทศเขาพิจารณาเครดิตของเราเนี่ยว่าเรามีความมันคงแข็งแรงมากนะเป็นทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ
1: ระหว่างประเทศครับ
2: คือพูดง่ายๆว่าเราถือเงินดอลลาร์ หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เอาไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงมาก
1: ครับทองคำเรามีเท่าไหร่นะฮะทองคำสำรองนะฮะไทยอยู่ในลำดับ22ของโลกครับถือครองทองคำประมาณ 234.52 ตันครับ
2: ครับ
1: มหาศาลเลยครับเรื่องของแลนด์บริดจ์นะฮะโอ้พี่เพศาลว่ายังไงบ้างฮะเพราะว่ากรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายคุณเอกนิตินะฮะมาศึกษาเรื่องนี้อีก90วันนี่ซื้อเวลาไหมฮะ
2: ก็อย่างนั้นใช่เพราะว่าเสียงมันโจมตีวิพากษ์วิจารณ์มากนายกก็เลยโอเคก็โยนไปให้
1: 90วันแล้วกัน
2: 90วัน
1: ครับกลับมาตั้งหลักก่อนจะเอายังไงกันต่อนะฮะสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์นะฮะเพราะว่าพื้นที่ก่อสร้างตอนเนี้ยนะฮะที่ชัดๆก็คือชุมพรกับระนองนะชุมพรกระจาสร้างท่าเรือน้ำลึกแหลมริ้วนะฮะที่ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนชุมพรฝั่งอันดามันก็ที่ระนองฮะสร้างที่ท่าเรือน้ำลึกบริเวณอ่าวอ่างตำบลราชกรูดอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนะครับก็จะมีอะไรบ้างฮะโครงการนี้ก็จะมีนอกเหนือจากท่าเรือน้ำลึกแล้วก็จะมีมอเตอร์เวย์นะ6ช่องจราจร มีรถไฟทางคู่เชื่อมท่าเรือทั้ง2ฝั่งนะครับก็โครงการเนี่ยเขาคาดว่าจะเปิดประมูลแล้วก็เริ่มก่อสร้างเฟสแรกในปี73แต่ว่าเดี๋ยวรอ90วันของชุดคุณเอกนิติก่อนศึกษาผลดีผลเสียแล้วก็ทำความเข้าใจคนในพื้นที่เพราะว่าทางนิดาโพเนี่ยเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นของคนใต้มาไงพี่เปสารเห
2: ็
1: นด้วยไหมสำหรับโครงการนี้เกินครึ่งฮะเห็นด้วยอยากจะให้เศรษฐกิจภาคใต้มันฟื้นนะฮะให้มันขับเคลื่อนเคลื่อนได้แต่มันก็เกินครึ่งเหมือนกันที่คนยังไม่ค่อยรู้จักโครงการนี้มากเท่าไหร
2: ่ไอ้คุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์ไปเปิดโองนะ
1: ครับ
2: ว่ามีบุคคลที่เรียกกันว่าอาม่าอาม่านี่เป็นภาษาจีนแปลว่าแม่นะ
1: ครับ
2: บอกอาม่าเนี่ยไปเที่ยวกวานซื้อที่ดินซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ที่อยู่ในบริเวณของโครงการแลนด์บริดจ์นี่แหละ
1: ครับ
2: โดยคุณพักขมลบอกว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่จากบริษัทโนมินีที่คนในพื้นที่รู้จักกันในนามอาม่าก็ปรากฏว่าสื่อเขาไปแคะคุยดูนะตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่จังหวัดระนองได้สอบถามชาวบ้านรายหนึ่งระบุว่ามีการกว้านซื้อขายที่ดินจริงตั้งแต่ปี2566โดยมีกลุ่มบุคคลประกอบด้วยอดีตกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดนข้าราชการช่างรังวัดสำนักงานที่ดินและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ตำบลคูระอำเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาและตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะซึ่งคนเหล่านี้ออกไปติดต่อชาวบ้านเพื่อขอซื้อที่ดินตั้งแต่ชายหาดอ่าวจากตำบลกำพวนยาวไปถึงชายหาดอ่าวนุ้ยอำเภอคูระรวมพื้นที่กว่า383ไร่ซึ่งเป็นที่ดินประเภทสอคอหนึ่งแล้วนำไปขายต่อให้กับหญิงคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าอาม่าโดยในสัญญาซื้อขายที่ดินครอบครองระบุชื่อผู้ซื้อโดยซื้อขายในราคาไร่ละ 100,000 บาทโดยนายหน้าจะได้รับค่านายหน้า 3% แหล่งข่าวระบุด้วยว่าในขณะที่มีการตระเวนขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านมีการรวมเอาที่ของชาวบ้านหลายรายซึ่งไม่ได้มีการติดต่อขอซื้อเขาไว้ด้วยทำให้ผู้เสียหายต้องรวมตัวกันไปแจ้งความที่สภ.คูระบุรีจังหวัดพังงาต่อมาอาม่าได้เดินทางมาพบกับผู้เสียหายโดยได้ให้ผู้เสียหายนำหลักฐานการครอบครองมาแสดงและยอมตัดพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากการซื้อขายเมื่อต้นปี2567สำหรับอาม่าคนดังกล่าวเป็นชาวอุบลราชธานีเป็นนักธุรกิจและเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งโดยพื้นที่ที่มีการกว้านซื้อเป็นพื้นที่บริเวณป่าปากเตรียมที่บริเวณป่าปากเตรียมที่กำลังเป็นข่าวป่าถูกบุกรุกและทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเพื่อยกเลิก เอกสารนสสามก
1: อ
2: ันเนี้ย
1: ครับ
2: วันนี้เห็นมีสื่อไปถามนายกนะ
1: โอ้นายกบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยนะฮะมีการศึกษานะครับเวลาเนี้ยทางฝ่ายค้านออกมาปูดเริ่มมีการเก็งกำไรกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่กันแล้วจะทำให้ความมั่นใจกับประชาชนอย่างไรอันนี้สื่อถามนะครับพี่เพศานฮะนายกหัวเราะเลยฮะพร้อมกับบอกว่าช่วงเนี้ยคิดแต่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดีกว่าช่วยทำให้ทุกอย่างกลายเป็นทุกข์ให้กับประชาชนในประเทศให้มากที่สุดอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้นะโครงการที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้บริบทก็เปลี่ยนไปการศึกษาที่เคยมีในอดีตมันอยู่บนภูมิรัฐศาสตร์อีกบริบทหนึ่งนะฮะตอนนี้เราต้องมาหาแนวทางที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ครับในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งสินค้าสามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้แม้ว่าภูมิภาคไหนจะมีความขัดแย้งมีการสู้รบมีสงครามใดๆก็ตามเราก็พยายามทำให้ภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่มั่นใจและเป็นที่สนใจของนานาชาติเราพยายามจะเสริมศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปนายกบอกอย่างนั้นนะฮะเมื่อถามว่าสิ่งที่กระแสสังคมกำลังปั่นกันอยู่ในเวลานี้มันเป็นเรื่องของสัมปทานที่ให้กับนักลงทุนนายกก็บอกว่าพอพูดปั่นกันเนี่ยรัฐบาลไม่ฟังเสียงปั่นเหรอเนี่ยฮะเมื่อถามว่าหมายถึงการที่อาจจะให้ต่างชาติเช่าพื้นที่ฮะพอทำเสร็จแล้วมาเช่า99ปีในการลงทุนนายกบอกว่าไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ได้มาเช่าพื้นที่นะครับเมื่อถามว่าฝ่ายค้านออกมาค้านตั้งแต่ต้นจะทำให้โครงการสะดุดหรือไม่นายกก็บอกว่าโครงการยังไม่เริ่มเลยต้องศึกษาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหากผลการศึกษาโดยคุณเอกนิตินะฮะกับคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดนี้ซึ่งมีเลขาสภาพัฒน์เป็นเลขานุการหากผลศึกษาออกมาเราก็ตัดสินใจบนผลการศึกษาที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นไม่ได้มีอะไรแปลกนายกบอกอย่างนั้นนะครับเมื่อถามย้ำว่าขอความชัดเจนในเรื่องของการให้สัมปทานที่ดินกับนักลงทุนต่างชาติ99ปีที่จะมาลงทุนตรงนี้ไม่ได้อยู่ในโครงการแลนด์บริดจ์หรืออย่างไรเพราะนายกบอกว่าไม่เกี่ยวกันนายกก็บอกว่าทุกอย่างมันอยู่บนผลการศึกษาครับเมื่อถามว่าผลการศึกษาจะต้องฟังเสียงหรือว่าคำแนะนำของฝ่ายค้านด้วยหรือเปล่านายกก็บอกว่าฟังเสียงประชาชนผมได้กำชับให้คณะกรรมการมีภาคประชาชนอยู่ด้วยซึ่งคุณเอกนิติก็เห็นชอบด้วยโดยจะไปดำเนินการเชิญภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมศึกษาไปด้วยกันครับ
2: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะครับ
1: ครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ 19:16 นาทีครับ
2: ครับในวันนี้ทางอาจารย์สุชาสุรชาติบำรุงสุขไปอภิปรายเวทีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จัดขึ้นนะ
1: ครับ
2: อาจารย์ดร.สุรชาติที่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ย
1: ครับ
2: อาจารย์สุรชาติบอกว่ามองโครงการนี้เป็น3มิติมิติแรกคือทะเลกับภูมิรัฐศาสตร์แม้โลกจะพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งสมัยใหม่ไปกันถึงนู่นละรถไฟความเร็วสูงหรืออากาศยานขนาดใหญ่แต่ทะเลยังคงมีความสำคัญในศตวรรษที่21ไม่ต่างจากยุคจักรวรรดิอังกฤษที่ใช้อำนาจทางทะเลเป็นฐานขยายอิทธิพลสถานการณ์โลกในปัจจุบันโดยเฉพาะบทบาทของโดนัลด์ทรัมป์ทำให้สังคมไทยหันกลับมาเรียนรู้ภูมิศาสตร์ทางทะเลมากขึ้นเช่นการรู้จักช่องแคบฮอร์มุซในฐานะจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลกเป็นต้น มิติที่2คือทะเลในฐานะซูเปอร์ไฮเวย์ของโลกาภิวัตน์ในอดีตมากล่าวกันว่าทะเลคือเส้นเลือดของระบบทุนนิยมแต่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ทะเลคือซูเปอร์ไฮเวย์ของระบบเศรษฐกิจโลกและเป็นเส้นชีวิตของห่วงโซ่อุปทานซึ่งไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากการขนส่งทางทะเลส่วนมิติที่3คิดว่ายุทธศาสตร์ทางทะเลมันมีนัยยะสำคัญคือการควบคุมจุดที่เป็นจุดสำคัญทางทะเลหรือคอขวดทางทะเลเราได้ยินมาตั้งแต่เรียนประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมคอขวดเหล่านี้มีบทบาทมากในเวทีโลกเป็นแต่เพียงเราเห็นคอขวดชุดเดียวคือคอขวดที่ฮอร์มุสยังไม่ได้พูดถึงคอขวดส่วนอื่นเว้นแต่รัฐบาลไทยพูดถึงคอขวดส่วนที่2คือ
1: มะละกา
2: และต้องยอมรับว่าในคอขวดทางทะเลที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยทดแทนเราเห็นท่อน้ำมันที่พาดขวางตัดออกจากซาอุไปลงทะเลแดงเอาเข้าจริงใช้ไม่ได้จริง
1: อ
2: ิหร่านก็ทำแปลว่าตอนนี้คอขวดยังอยู่กับเราแต่ถ้าเกิดวิกฤตคอขวดจะเป็นวิกฤตของโลกไม่ใช่วิกฤตของคอขวดอาจารย์สุชาติยังบอกว่าในมิติทางยุทธศาสตร์รัฐบาลมักอธิบายว่าแลนบริดจ์จะเป็นทางเลือกทดแทนหากเกิดการปิดช่องแคบมะละกาแต่ในความเป็นจริงช่องแคบมะละกายังมีศักยภาพและขนาดของระบบการขนส่งที่ใหญ่กว่าไทยมากจึงไม่อาจนำแลนบิดมาใช้ทดแทนได้อย่าเอาแลนบิดไปแขวนไว้กับทฤษฎีว่าหากวันหนึ่งมะละกาปิดแล้วแลนบิดไทยจะบูมเพราะคำตอบคือเป็นไปไม่ได้อาจารย์สุรชาติ
1: ครับ
2: ปิดท้ายครับ
1: ครับมีคุณสุรเดชยศสวัสดิ์ด้วยพี่เบสานไม่เห็นด้วยเลยกับโครงการนี้นะบอกเนี่ยมันตำน้ำพริกละลายทะเลชัดๆเลยไม่คุ้มฮะที่จะไปหวังว่าเราจะมีเรือสินค้ามาผ่านโครงการของเราสู้สิงคโปร์ไม่ได้นี่คุณสุรเดชยะสวัสดิ์ครับอดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตรองหัวหน้าพรรคประชารัฐเคยมีบทบาทเรื่องของโครงการคลองไทยไงพี่วิสารฮะสำหรับคุณสุรเดชนี่นะครับแสดงความเห็นถึงโครงการแลนบริดจ์ครับที่รัฐบาลกำลังตั้งคณะกรรมการศึกษาโดยมีคุณเอกนิติเป็นประธานว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เลยครับเพราะเห็นว่ามันไม่คุ้มหรือพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการตำน้ำพริกละลายทะเลไม่ใช่ละลายแม่น้ำด้วยนะครับโครงการแลนบริดจ์เนี่ยเป็นโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสองฝั่งครับก็คืออันดามันกับอ่าวไทยเชื่อมโยงด้วยระบบรางแล้วก็ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหากมีการพัฒนาครบทั้ง4เฟสจะสามารถรองรับตู้สินค้าได้40ล้าน TEU นะฮะแล้วก็แบ่งเป็นฝั่งระนอง20ล้านฝั่งชุมพร20ล้านซึ่งผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำผ่านสภาพัฒน์นะฮะชี้ชัดแล้วครับว่าไม่คุ้มในทางเศรษฐกิจนะครับเสี่ยงกับการขาดทุนสูงเนื่องจากต้นทุนการขนส่งการถ่ายขนสินค้า2รอบเนี่ยนะครับมันทำให้ไอ้พวกประกันระวางเรืออะไรมันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นผลประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยมันไม่คุ้มกับต้นทุนเป็นการลงทุนที่ใช้เงินมากกว่า1ล้านล้านบาทมันน่าจะเสียเปล่ามันไม่คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่จะได้นะครับคุณสุรเดชบอกว่าปัจจุบันครับสิงคโปร์เนี่ยกำลังขยายพื้นที่ท่าเรือโครงการท่าเรือสิงคโปร์แห่งใหม่นะฮะขณะนี้เขาเปิดดำเนินการในเฟสที่1ไปแล้วสามารถรองรับได้20ล้านTEUถ้าก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ครบ4เฟสจะรองรับปริมาณตู้สินค้าได้มากกว่า65ล้านนะฮะคาดว่าในปี2040ถึง2042เนี่ยท่าเรือดังกล่าวจะมีความสามารถในการรองรับสินค้าได้เป็น2เท่าของปี2021เขาจะกลายเป็นท่าเรือที่มีตู้สินค้าขนส่งใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะอนาคตจะรองรับสินค้านะฮะมากกว่าไทยถึง25ล้าน TEU นะครับสรุปแล้วทำแลนด์บริดจ์อย่างไรก็สู้สิงคโปร์ไม่ได้เพราะของเขามันง่ายเดินเรือไปถึงได้เลยไม่ต้องไปขนถ่ายสินค้าขึ้นลงๆนะทำแลนด์บริดจ์ก็คือเหมือนกับตำน้ำพริกละลายทะเลเหมือนกับโคบเวลในอดีตฮะจะเละเทะแน่ถ้าเกิดทำนี่คุณสุรเดชบอกอย่างนั้นนะฮะดังนั้นเห็นว่านะไม่เห็นด้วยเลยเพราะเห็นว่าแลนด์บริดจ์สู้สิงคโปร์ไม่ได้ผลการศึกษาของชูราก็ชี้ชัดแล้วว่ามันไม่คุ้มค่านะครับก็คุณสุรเดชบอกว่าไอ้โครงการแนว 9A ครับพี่เพศาล แนวทางเลือกในการขุดคลองไทยเนี่ยมันเป็นแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทยลากผ่านกระบี่ตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลาระยะทาง135กิโลเมตรซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะที่สนับสนุนให้ทำเพราะอะไรครับคุณสุรเดชบอกว่าขณะนั้นเนี่ยตนเองเนี่ยเป็นประธานอนุกรรมธิการศึกษาความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศนะฮะในการลงทุนโครงการขอคอดกระอุทิศภาแล้วก็เมื่อศึกษาโครงการนี้แล้วเนี่ยเคยพาคณะเดินทางไปจีนรวมถึงประเทศอื่นๆหลายครั้งนะฮะด้วยงบประมาณส่วนตัวเพื่ออธิบายครับจนในที่สุดเนี่ยจีนก็สนใจฮะแล้วก็จะผลักดันโครงการนี้นะฮะแล้วก็จะมีการสร้างกันแล้วด้วยแต่กลับมีบางฝ่ายกังวลว่าถ้าเกิดว่าผลักดันคลองไทยให้มันเกิดขึ้นเนี่ยอเมริกาจะมาต่อต้านเพราะกลัวว่าจีนจะเอาเรือรบมาผ่านคลองไทยดังนั้นจนตนจึงอยากจะชี้แจงว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเนื่องจากคลองไทยมันเป็นเรื่องของการค้าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีนักลงทุนทั่วโลกมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 6-7 ประเทศทั้งจีนสหรัฐยุโรปฮะดังนั้นเป็นไปไม่ได้นะฮะที่จะเรายอมให้จีนผ่านเอาเรือรบมาตั้งเนี่ยนะฮะเราไม่อนุญาตเขาอยู่แล้วนะซึ่งหากเรือรบจีนมาเนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านช่องแคบบรรยากาศฮะไม่ได้ผ่านที่คลองไทยส่วนเรื่องการแบ่งแยกดินแดนที่หลายคนกังวลอ่ะถ้าขุดคลองแล้วเจอแยกดินแดนแน่นอนเนี่ยคุณสุรเดชก็บอกมันไม่จริงเช่นกันครับเพราะโครงการที่ศึกษาเอาไว้นั้นเนี่ยมันจะมีอุโมงค์ลอดใต้ทะเลที่รถสามารถวิ่งได้ซึ่งมีความกว้างประมาณ300ถึง400เมตรเท่านั้นนะถ้าเรือจะผ่านแล้วก็วิ่งสวนกันได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนแน่นอนไอ้ที่พูดกันเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นครับมันไม่มีเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนใดๆทั้งสิ้นก็ดูเหมือนกับน่าจะเห็นด้วยกับเรื่องของการขุดคลองมากกว่าพี่เบสาน
2: โอ้ยจะไปเรื่องฟื้นอีกเหรอโดนแฉโดนถล่มดักเลยนะคลองไทย
1: ครับ
2: วันนี้วันที่7วันจันทร์ที่11นี้คุณทักษิณก็จะได้พักโทษนะ
1: โอ้ไวมากเลยฮะนี่พฤหัสแล้วนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เองฮะ3วันฮะ
2: ก็วันนี้ครอบครัวบอกพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นการเข้าเยี่ยม
1: ครับ
2: ครั้งสุดท้ายแล้วก็เตรียมนับวันรอปล่อยตัว
1: ก็วันนี้ครั้งสุดท้ายวันจันทร์ก็คือไปอีกทีนึงไปรับตัวกลับเลยไงฮะ
2: เห็นว่าเขาเตรียมไว้7นาฬิกา45นาทีอะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เขามีกำหนดเวลามาละคุณทักษิณก็จะออกมาแล้วก็มาเตรียมรอเคารพธงชาติตอน8นาฬิกานะ
1: ครับ
2: ก็วันนี้เนี่ยก็มีทั้งลูกชายคนโตพานทองแท้กับภรรยานะแล้วก็ลูกสาวคนกลาง
1: คือ
2: พินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมสามีคุณณัฐพงศ์คุณากรวงแล้วก็อดีตนายกอิง
1: ครับ
2: คุณแพทองทานพร้อมสามีนะเป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยมคุณทักษิณครั้งที่61นะเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่61ซึ่งเป็นการเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายพร้อมกับทนายความก็คือนายวินยัติชาติมนตรีโดยยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวชินวัตรเมื่อเดินทางออกมาถึงหน้าประตูทางเข้าเรือนจำก็ได้ยกมือไหว้สวัสดีสื่อมวลชนจำนวนมากที่มาติดตามทำข่าวคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับให้กำลังใจด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก็มีการทักทายพูดคุยกับคนเสื้อแดงที่มารอจากนั้นก็หมดก็เดินเข้าประตูหนึ่งของเรือนจำก่อนจะไปยังจุดเยี่ยมญาติต่อมา 11:05 นาทีเนี่ยคุณแพทองทานออกมาเปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมคุณทักษิณบอกว่าได้พูดคุยกับคุณพ่อท่านรู้สึกดีใจเพราะก็เป็นการเยี่ยมผ่านลูกกรงเป็นครั้งสุดท้ายและในวันจันทร์นี้ก็จะเป็นการมารับซึ่งทุกคนก็ดีใจนอกจากนี้คุณพ่อฝากบอกว่าอยู่มา241วันแล้วแต่ถ้านับก็ต้องเป็น243วันครั้งซึ่งคุณพ่อก็เป็นคนนับของเขาเองตามกระบวนการส่วนได้มีการพูดคุยเรื่องเส้นทางการเมืองหลังจากนี้หรือไม่ว่าพอท่านออกมาแล้วจะทำอย ย่างไรต่อนั้นยอมรับว่าเราไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเลยคุยแต่เรื่องชีวิตและหลานๆลูกๆไม่คุยเรื่องการเมืองเลยส่วนหากได้ออกมาแล้วคุณพ่ออยากจะทำอะไรนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีอะไรมากบอกแค่ว่าต้องไปตรวจสุขภาพเพราะไม่ได้ตรวจแบบครบๆมากว่า8เดือนแล้วออกมาก็คงดูแลเรื่องสุขภาพคุณพ่อก็มีลุ้นเรื่องการไม่ต้องติดกำไร EM ไปตลอดโดยสามารถยื่นคำร้องไปยังกรมคุมประพฤติได้เรื่องนี้ก็คงให้เป็นไปตามกระบวนการวันนี้ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัดต่างๆนะ
1: โอ้เขาเตรียมมากันเนี่ยพี่ไพศาล
2: คนเสื้อแดงปทุมก็มีแกนนำอย่างเจ๊เก่งแดงตลาดไทยนะแกนนำเสื้อแดงปทุมธานีก็บอกว่าตนพร้อมมวลชนคนรักทักษิณจะเดินทางไปต้อนรับและให้กำลังใจคุณทักษิณที่หน้าเรือนจำอย่างแน่นอนตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยจนถึงพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันตนไม่เคยเปลี่ยนหรือทอดทิ้งท่านทักษิณเคยรอดตายจากโรคร้ายเพราะความจนแต่ได้รับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยไม่อย่างนั้นคงไม่มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี
1: ้
2: นะอันนี้เจ๊เก่ง
1: ครับปทุมนะ
2: แดงปากน้ำก็เนี่ยคุณอดีตส.ส.คุณวรชัยเหมะ
1: ครับ
2: ก็บอกว่าบรรดาคนเสื้อแดงจากปากน้ำก็เตรียมจะเดินทางไปรอรับคุณทักษิณเช่นกันที่บริเวณหน้าเรือนจำในวันจันทร์ที่10พฤษภาคมนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลย
1: เขาบอกว่าเขา
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: สวัสดีค่ะมหานครรอบทิศนะคะช่วงนี้มหานครรอบทิศนะคะอยู่กับเราสองคนกับดีเจก้อยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ค่ะรณรงค์จามอนกิจสวภาคค่ะ
2: ค่ะทักทายคุณฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาณ95มาจากส่วนกลางนะคะไปยังเครือข่ายวิทยุสมทอยู่จุดไหนอย่างไรกันบ้างรายงานกันเข้ามาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95อยู่กับเรา80กว่าคนจะ90คนแล้วนะคะคุณวัฒนศักดิ์นะคะก็ผลแรกเลยได้เข้ามานะคะโหลมาเลยนะคะคุณยายออสนะคะคุณยายออสย่านนะคะคุณธนากรนะคะแล้วคุณกาบแก้วค่ะนี่เมื่อกี้ใครบอกว่าฝนตกที่ล่มกล้าวคุณสุนิสานะคะคุณกัลยาค่ะคุณอะไรไม่รู้ใช้เป็นภาษาจีนมันชัดเจนบ้านตากจังหวัดตากแสดงว่าเขาเรียกว่าฟังจากทางวิทยุหรือว่าทางนี้ก็มาดูนะทาง Facebook ก็มาดูแล้วบอกว่าชัดเจนมากจากบ้านตากกอไก่นะคะจังหวัดตากลุงต่อยนะคะคุณวันชัยทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามานะคุณบุญยวัฒน์จากอุบลราชธานีจำได้คนเนี้ยคุณนวพรแหมบอกว่าดีเจคนสวยมาเดียวนี่น้องโด่ง
3: ครับผมวันนี้จะฉายเดียวเลยฉายเดียวไปเลย
2: จ้าไป
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ไหนเล่าซิเขาได้สัตว์คืนแล้วอารมณ์ยังไง
3: ใช่ก็ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะครับช่วงที่แล้วที่เล่าว่ามี2คนร้ายเนาะไปขโมยสัตว์ในสวนสัตว์เขาชื่อว่าสวนสัตว์เดรัจฉานเนาะสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานนะครับที่พาต้านะฮะก็ล่าสุดเนี่ยตำรวจไปจับแล้วก็ส่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยคืนปรากฏว่าเจ้าของสวนสัตว์คนนี้พี่กล้วยรู้จักไหมคุณพิสิทธิ์นภัทรลงเป็นอดีตผอ.องค์การสวนสัตว
2: ์เฮ้ยคุณ
3: เออได้เห็นหน้าแล้วจะอ๋อ
2: เคยโทรศัพท์ไปคุยในเรื่องข่าวด้วย
3: นี่แหละท่านเป็นเจ้าของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานที่เอาสัตว์แปลกๆพวกนี้มาจัดโชว์จัดแสดงเพื่อให้เด็กเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักได้รู้จักกับสัตว์พวกนี
2: ้
3: นะครับท่านเล่าให้ฟังว่าตอน 5:00 นะครับของวันที่1เขาได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่สวนสัตว์บอกว่าเจ้ามาร์ทเนี่ยลิงกระรอกของเขาเนี่ยนะฮะหายไปโอ้โหตอนนั้นเขาบอกว่านี่มันหายไปได้ยังไงตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นคนขโมยนะ
2: ค่ะ
3: คิดว่าเจ้าหน้าที่แบบให้อาหารแล้วลืมปิดกรงแล้วมันหนีอะไรออกไปหรือเปล่าก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดนะครับไล่ดูนะฮะเออปรากฏว่าโอ้โหมันก็เป็นช่วงกลางคืนกล้องมันก็ไม่ค่อยชัดนะเออแต่เขาบอกว่าเห็นคนปีนประตูเข้ามาแล้วเดินเข้ามาในสวนสัตว์เดินเข้ามาที่กรงของเจ้ามาร์ชแล้วก็เอาเสื้อคลุมใส่ถุงอะไรบางอย่างแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนี่ฮะตอนนั้นเลยรู้ว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุละมันเป็นการโจรกรรมหรือเป็นการลักทรัพย์เป็นการขโมยเกิดขึ้นนะฮะจนกระทั่งอีก2วันต่อมานะครับสวนสัตว์พาต้าติดต่อมาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเอาลิงกระรอกใส่กระเป๋าออกไปนะฮะเออในที่สุดเนี่ยนะครับไปแจ้งความแล้วตามจับไว้ได้โอ้นะอดีตผอ.เนี่ยนะฮะเออแกบอกว่าดีใจมากขอบคุณเจ้าหน้าที่รวมถึงเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ทุกคนเขาไม่ได้โทษใครเลยตอนนี้โล่งใจแล้วก็ดีใจที่อย่างน้อยเนี่ยได้เจ้ามาร์ทคืนกลับมาในสภาพคือยังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิม
2: ค่ะ
3: คือเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก
2: ๆ
3: นะครับก็เลยมีความผูกพันถึงแม้ว่าจะเอาไปโชว์ไม่ได้เลี้ยงที่บ้านเนี่ยแต่เขาก็ถือว่าเขาก็ผูกพันกับมันไปหามันบ่อย
2: ๆ
3: นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมาตรการในทางสวนสัตว์เองเนี่ยคงจะต้องเพิ่มทั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มทั้งคนเฝ้านะฮะรวมไปถึงอาจจะต้องใส่กุญแจล็อกกรงเลยอ่ะ เปลี่ยนกุญแจเพราะไม่ก่อนหน้านี้ไม่คาดคิดไงว่าจะมีคนกล้ามาขโมย
2: ค่ะ
3: เออทีนี้อาจจะต้องใส่กุญแจ
2: ไม่อย่างเราคงไม่กล้านะคะดงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอารมณ์ของสัตว์อ่ะเขามีพฤติกรรมยังไง
3: ใช่
2: เกิดไปจับขึ้นมาหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คนที่เขามีพฤติกรรมเขาบอกสองผมสองสามีภรรยานี้เขามีพฤติกรรมของการติดยาเสพติดด้วยอ่ะบางทีก็ต้องการ
3: ในมุมนึงนะพี่กวดผมว่าก็อย่างน้อยคนได้รู้จักกับเนี่ย สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานนี้มากขึ้นใช่ไหมคนก็จะได้ไปเที่ยวเพราะอย่างเรานึกว่าโหพาต้าจริงของเจ๊งไปแล้วมันไม่มีแล้วเนาะ
2: อ
3: ันนี้เขาก็มีในมุมของเป็นพาร์ทของสัตว์แปลกมาเพิ่มขึ้น
2: ค่ะ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: มีคุณวัฒนศักดิ์บอกว่าน่าสงสารสัตว์เขาก็อยู่ของเขาเรายังไปเอาเขามาขังไว้เลี้ยงนะคุณวิรัตบอกว่าฟังจากหนองคายครับนะคะคุณสายทองบอกว่าลำลูกกามีลูกเห็บตกเนี่ยที่ครับแล้วที่พี่พูดกับโดกว่าที่บ้านพี่อยู่ลำลูกกาไงก็หาไทยล่าลำลูกกามีลูกเห็บตกนะมีลูกเห็บตกแล้วจ้าว
3: ่
2: าที่ร้อยตรีใช่ไหมคะร้อยตรีหรือว่าเรือตรีนะคะว่าที่ร้อยตรีคุณสุนทรนะคะบอกว่าสายใหม่ไฟฟ้าดับแล้วบ้านที่เป็นยังไงเนี่ยถ้าจะไม่มีคนยังไม่ถึงบ้าน
3: แต่ว่าแถวนั้นโซนนั้นหนักนะเพราะฟังไฟดับกับพวกเ
2: ห็ดยังไม่ถึงบ้านพี่ยังไม่ถึงบ้านเนี่ยพี่ต้องดูไลน์กลุ่มหมู่บ้านแหละอ่ะมาดูข่าวนี้กันดีกว่านะคะน้องๆคุณผู้ฟังที่มีหมอดูชื่อดังที่เปียสมัยต้องรอดอ่ะพาผู้เสียหายมาที่ไปร้องเรียนเป็นนักธุรกิจด้วยบอกว่าโอ้ไปดูหมอดูชื่อดังในจังหวัดลำพูนอ่ะแล้วก็ให้ทำพิธีกรรมมีการอมเอิมอะไรด้วยอ่ะมีการล่วงละเมิดทางเพศอ่ะวันนี้นักข่าวของเราที่อยู่ภาคเหนือที่เชียงใหม่ก็ไปแวะไปที่เชียงแวะไปที่ลำพูนไปดูบรรยากาศที่บ้านหออาจารย์คนนี้ที่เนี้ยปรากฏว่าก็ยังเปิดบ้านต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีลูกศิษย์เข้าไปให้ดูดวงแก้กรรมกันตามปกติทั้งวันเลยอ่ะ
3: เ
2: ออจริงเขาบอกทั้งวันก็ยังมีตามปกติไม่ได้ปิดเงียบเหมือนไม่ได้ปิดเงียบนะ
3: แล้วแกได้สะทกสะท้านไหมว่าเขาแจ้งความแกแล้วอะไรอย่างเงี
2: ้
3: ย
2: ไม่เลยแต่ว่าอาจารย์เขาไม่ได้มาแสดงตัวข้างนอกก็เก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านพักแต่คือคนลูกศิษย์ลูกหา ก็ไปหาเหมือนเดิมไปให้ตรวจดูไปแก้โกงแก้กรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทนายความซึ่งเป็นคนสนิทของหมอดูคนนี้ก็ได้พูดนะคะว่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยมอบหมายให้ตัวเองเนี่ยเข้ามาดูแลในเรื่องของคดีความและขอให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้อาจารย์ยังอยู่ในบ้านพักอยู่นะใช้ชีวิตตามปกติเปิดบ้านต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาคณะผู้ศรัทธาอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้หนีหายไปไหนนะนะคะส่วนข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทนายความคนนี้ก็บอกว่าจากที่ตัวเองคลุกคลีเป็นลูกศิษย์กันอย่างยาวนานมาเนี่ยไม่เชื่อว่าอาจารย์จะกระทำการตามที่ผู้เสียหายกล่าวหาเพราะว่าอาจารย์เนี่ยคอยช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วยเดือดร้อนมายาวนานหลายดงต้องย้ำต้องขีดเส้นใต้หลายสิบปีไม่น่าจะทำเรื่องแบบนี้ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยส่วนตัวก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวอาจารย์แต่ถ้ามีการแจ้งความกล่าวหาถึงอาจารย์ของตัวเองเนี่ยฐานะที่ตัวเองเป็นนายความเนี่ยก็พร้อมจะพาอาจารย์เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนจะให้มีการออกหมายเรียกนะถ้าเกิดมีการออกหมายมาอะไรอย่างนี้แจ้งความกันแล้วเนี่ย ก็จะพาอาจารย์ไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะตอนนี้นักข่าวก็เลยบอกว่าหลักฐานที่ผู้เสียหายเอามาแถลงนะมีคลิปเลยนะยาวต้อง3วินาทีเลยขณะที่มีการล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะทนายความก็บอกส่วนตัวก็ยังไม่เห็นคลิปนี้ซึ่งโดยปกติเนี่ยการเข้าพบอาจารย์ในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีคนอยู่ด้วยจำนวนมากแทบไม่เคยมีการเข้าพบเพื่อแก้กรรมแบบส่วนตัวแล้วก็รายละเอียดของเหตุการณ์ในวันนั้นอีกหลายอย่างทางทนายความขอสงวนไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะมีผลต่อการสู้คดีถ้าเป็นคดีความขึ้นมาเขาก็ต้องเก็บเอาไว้เน
3: า
2: ะเก็บเอาไว
3: ้ก็เขาบอกจริงๆเขาได้คิว6โมงแล้วอาจารย์บอกให้เขานั่งรอเป็นคิวสุดท้ายพอ4 ทุ่ม แม่เขาจะเข้าไปด้วยอาจารย์บอกไม่ต้องเข้าไป2คนพ
2: อ
3: เดี๋ยวถ้าเป็นในมุมอาจารย์เขาก็มีสิทธิ์ชี้แจงอะนะ
2: คุณทองคำมีขิงแบบบางเขนชิวๆครับตอนนี้นี่เดี๋ยวไปถึงคุณทองคำรอเดี๋ยวฝนนะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: พี่กล้วยเวลาเราไปตามปั๊มน้ำมันนะไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเนี่ยไม่ใช่แค่ไปเติมน้ำมันอย่างเดียวบางทีไปซื้อข้าวบางทีไปร้านสะดวกซื้อไปซื้อขนมช่องที่จอดรถมันก็จะติดกันนะฮะเวลาเปิดประตูก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องมีราวนะฮะผู้ชาย2คนโอ้โหยืนเถียงกันเนี่ยนะฮะรุนแรงเลยในปั๊มน้ำมันนะจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วปรากฏว่าคนหนึ่งเนี่ยเปิดประตูแล้วประตูไปกระแทกโดนรถของอีกคันหนึ่ง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เอาละสิคนที่นั่งอยู่ในรถก็ไม่ยอมลงมาว่ามาต่อว่าคนที่เปิดนะเขาก็รู้สึกว่าแหมแค่นี้ทำไมต้องว่ากันด้วยก็ขอโทษแล้วไง นะครับนี่ฮะวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อจับภาพไว้ได้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ในปั๊มน้ำมันที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะในภาพเนี่ยมีนายภาชกรคุณลุงเนี่ยอายุ62แล้วนะเป็นอดีตครูเกษียณนะครับอยู่ที่สตึกนี่แหละเปิดรถตัวเองกระแทกรถคู่กรณีคนละรุ่นกันเลยรุ่นพ่อรุ่นลูกเลยนะเปิดไปกระแทกรถของวัยรุ่นอายุ28ปีชื่อว่าจารุวิทย์นะฮะอ้าวจารุวิทย์ก็ไม่ยอมสินะจารุวิทย์ก็ไม่พอใจลงมาต่อว่าสุดท้ายเถียงกันถึงขนาดเอาหวีมาเนี่ยจะฟาดกันด้วยหวีอ่ะคือในรถมันไม่มีอาวุธเนี่ยพี่ยังดีว่ามันไม่มีปืนไม่มีไม้ไม่มีอะไรมีแต่หวีในคลิปเนี่ยเห็นเลยถือหวีชี้หน้าและทำท่าจะฟาดด้วยหวี
2: เ
3: ออคือตอนนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอะไรที่เป็นอาวุธได้เนี่ยคว้าไว้แล้วตอนนั้นมันอารมณ์มันขึ้นหมดละนะครับสุดท้ายตำรวจมาไกลเกลี่ยให้นะฮะก็คุณลุงเท่ากับคุณลุงเนี่ยนะฮะยอมจ่ายเงินค่าซ่อมรถให้กับบริษัทประกันเขามาตีราคากระแทกไปตึ้งเนี่ยอย่างนี้สีหลุดหรือเปล่าเขาจ่ายตั้ง 4,500 นะจ่ายไป 4,500 นะครับคุณลุงก็โดนปรับไปแล้วก็โดนแจ้งข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวโดยการขู่เข็นนะฮะแล้วก็โดนปรับอีก500ด้วยเนี่ยคือเปิดประตูไปกระแทกแล้วยังลักษณะไปข่มขู่ไม่ขอโทษเขาสุดท้ายนี่เสียเงินครับเสียเงิน
2: ค่ะบางทีที่จอดรถในปั๊มก็ติดกันจริงนะ
3: โอ้มันเล็กมันแค่ต้องเปิดระวังกันหน่อยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: นี่มาแล้วอันดับ7นะคะคนละครึ่ง plus นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแน่นอนแล้วนะคะว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนตามคือเขาเรียกว่าตามแผนนะคะคนเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยบอกวันนี้ว่าตามแผนเลยคือเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนะคะแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปแต่ที่ก่อนหน้าที่บอกเนี่ยเป็นเดือนหรือ 1,400 เดือนไม่ใช่แล้วนะจะเป็น2เฟส2ระยะนะคะก็คือ2บวก2นะคะขึ้นอยู่กับการพิจารณาแล้วก็ความจะเป็นแล้วก็สถานการณ์ของโลกด้วยระยะแรกนะคือเฟสที่1นะคะโครงการสิทธิ์คนละครึ่งพลัสทำไมที่พี่พูดตรงนี้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยจะรวมอยู่ในไทยช่วยไทยพลัสซึ่งไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันเป็นร่มใหญ่นะคะร่มใหญ่ก็จะมีคนละครึ่งพัดมีบัตรสวัสดิการที่จะเพิ่มเงินให้จาก300เพิ่มเป็น700อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีโครงการในการเรียกขายของราคาถูกนะก็รวมอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันนะคะแต่ที่คนไทยรอก็คือคนละครึ่งพัดนี่แหละค่ะก็จะแบ่งเป็นเฟสแรกนะคะเฟสแรกเนี่ยจะได้เดือนละ 1,000 บาทนาน2เดือนค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการนะคะที่แต่เดิมเนี่ยได้รับ300บาทรัฐบาลจะเติมมาอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทนะคะเมื่อรวม 1,000 บาทนาน2เดือนแล้วก็จะเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้คนละครึ่ง plus นะคะก็คือคนที่ถือบัตรเนี่ยก็จะได้ในส่วนเติมรัฐบาลเติมเยอะกว่าเนาะเพราะว่าจะได้300เพิ่ม700แต่อย่างของเราเนี่ย 1,000 บาทก็จะได้60 40ใช่มั้ยแต่นี่ยังไม่ได้พูด60 10แต่ว่าก่อนหน้านี้พูดแล้วนะฮะก็จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐนั้นจะทำงานร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อตรวจสอบสิทธิ์นะคะแล้วก็ดำเนินขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนค่ะหลังจากการเปิดลงทะเบียนแล้วเนี่ยประชาชนสามารถคัดกรองว่าตัวเองผ่านเกณฑ์ไหมพ้นความยากจนไหมเพื่อนำมาเดินหน้าโครงการที่2ต่อไปค่ะนี่อันนี้คืออัปเดตที่สุดแหละก็คือขอแหละวันที่25พฤษภาคมจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเป๋าตั้งค่ะ
3: ครับรอเลย
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: มาดูความคืบหน้าเมื่อวานมีคู่รักเป็นคดีกันนะครับคือฝ่ายชายเนี่ยพยายามจะขอเลิกฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ยอมนะฝ่ายชายพยายามจะหนีหน้าฝ่ายหญิงตามไปเจอนะฮะฝ่ายชายขี่มอเตอร์ไซค์หนีฝ่ายหญิงขับรถพุ่งชนฝ่ายชายตายนะ
2: ตายไหมอ๋อจะ
3: ตายครับ
2: ตายเลย
3: ตายเสร็จมีมูลนิธิเขาขับมาแล้วเขาถ่ายคลิปได้ว่าผู้หญิงเนี่ยยังเดินลงมาเหยียบหน้าผู้ชาย
2: โอ้โหเธอมาแค้นจัดเลยอ่ะ
3: ขณะที่นอนแน่นิ่งคือตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่คิดว่าแฟนเขาจะเสียชีวิตนะคิดว่ายังคงยังแบบว่า หนีฉันใช่ไหมหนีเหรอเหยียบไปทีนึงอย่างเงี้ย อารมณ์ประมาณนั้นนะพี่อารมณ์แบบคนมันแค้นอ่ะจะเลิกกับฉันอ่ะแล้วข่าวก่อนนั้นก็คือฝ่ายหญิงบอกว่าเขาเนี่ยเปให้ผู้ชายคนเนี้ยเลี้ยงดูมาเนี่ยตลอดระยะเวลาที่คบกันมา 8-9 เดือนเนี่ยหมดไป1ล้านบาทเออหมดไป1ล้านบาทแล้วอยู่ๆจะมาขอเลิกกับฉัน
2: กี่เดือนนะ
3: 8-9 เดือนประมาณนะก็วันนี้ในงานศพนะครับนักข่าวไปเจอกับคุณแม่ของฝ่ายชายนะคุณแม่ก็บอกว่าไอ้เรื่องเงินที่ว่าลูกฉันไปเอาของผู้หญิงมาล้านนึงเนี่ยยืนยันว่าไม่จริงเลยผู้หญิงเนี่ยตอนมาอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ทำงานอะไรเขาไม่มีเงินหรอกถ้าเป็นล้านเนี่ยจะมีได้ยังไงนะฮะเออแล้วก็เป็นคนที่กินเหล้าแล้วก็เที่ยวเก่งในส่วนที่มาทำลูกฉันเสียชีวิตเนี่ยฉันก็อโหสิคิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรม
2: ม
3: ันถือว่าจบๆกันไปก็เลิกกันไปซะนะฮะเออจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะจบคือลูกเขาจบผู้หญิงก็ควรจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มันไม่ได้ว่าไอ้ผู้ชายมันไปมีชู้มันไปมีผู้หญิงคนอื่นไม่เลยคือสองคนอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันลูกแม่เนี่ยก็อยากจะเลิกอยากจะตีตัวออกห่างมาฝ่ายหญิงก็ควรจะเลิกลากันไปในเมื่อมันอยู่แล้วมันทะเลาะคือในมุมของแม่เนี่ยแม่รู้สึกว่ารุนแรงเกินไป
2: ค่ะ
3: ลูกแม่ผู้ชายเนี่ยไม่ได้ไปคบคนใหม่ไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้ไปมีนอกใจทำไมต้องทำลูกแม่ถึงขนาดนี้ด้วยนะครับเออนะก็ขณะที่ภรรยาเก่าของคนตายนะของฝ่ายชายที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เลิกลากับฝ่ายชายไปนะเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้คุยกับทางฝ่ายชายเนี่ยมานานมากแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็คือคุยกันเรื่องลูกเท่านั้นคือเขามีลูกติดกันมานะครับเออนะเขาก็รู้สึกเสียใจก็รู้สึกช็อกเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าตั้งแต่คบกับฝ่ายชายมาก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนเลวร้ายนะครับโอ้ก็คงจะไปเจอเขาบอกว่าคงจะไปเจอผู้หญิงคนใหม่ที่อารมณ์ร้อนจริง
2: ๆค่ะ
3: นะฮะ
2: คงจะแค้นด้วยแหละเปย์ไปเยอะด้วย
3: ก็
2: หลายอย่าง
3: นะแล้วก็ฝ่ายหญิงก็โดนดำเนินคดีไปนะ
2: ค่ะ
3: เนี่ยนะครับโอ้ครอบครัวฝ่ายชายก็สูญเสียเขาบอกว่าในงานศพเนี่ยไม่มีครอบครัวฝ่ายหญิงมาขอโทษมากราบศพมาแสดงความเสียใจไม่มีเลยไร้เงาญาติฝ่ายหญิงคงจะไม่เผาผีกันละสองบ้านนี้นะครับ
2: ค่ะ
0: มหานครโรคทิพ
1: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: โอ้ยปวดท้อง
8: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
7: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
8: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพ
2: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
4: อันดับ5ข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวล่าสุดแล้วกันนะคะที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะไปร่วมในการประชุมอาเซียนนะคะสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยคุณเสียศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการพบกันกับทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคุณฮุนมาเน็ตนะคะเพราะว่าทางประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นคนเชิญนะคะขอให้ได้คุยกันนะคะเพราะว่าอยากจะให้เกิดความมีการคุยกันคือก้าวข้ามความขัดแย้งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็หลังจากที่ได้มีการพบปะหาลือคุยกันแล้วเนี่ยนะคะก็คุณอนุทินเนี่ยมาแถลงข่าวนะก็บอกว่าไทยแล้วก็กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิตินะคะความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายแล้วก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพดังนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วล่ะที่สองประเทศจะต้องร่วมกันมองไปข้างหน้าแล้วก็เปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจแล้วก็ความมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามนะคะความท้าทายโอกาสนี้ไทยแล้วก็กัมพูชานะคะเห็นพ้องร่วมกันว่าจะมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศเนี่ยไปจะทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมแล้วก็สามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยคุณอนุทินก็บอกนะคะว่าในการเจรจากันเนี่ยค่อยๆเดินกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดินหน้าต่อไปนะคะในทิศทางเดียวกันในการดำเนินการนะคะทั้งสองฝ่ายควรจะสื่อสารกันโดยตรงกันมากขึ้นในทุกระดับเพื่อลดช่องว่างของความเข้าใจแล้วก็ร่วมกันแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ความประโยชน์ร่วมกันส่วนประเด็นในเรื่องของเขตแดนทั้งทางมากขึ้นในทุกระดับเพื่อลดช่องว่างของความเข้าใจแล้วก็ร่วมกันแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ความประโยชน์ร่วมกันส่วนประเด็นในเรื่องของเขตแดนทั้งทางบกทางทะเลเนี่ยก็ให้มีการเสนอแนวทางในการหารือ

0: ที่เอื้อต่อสันติภาพแล้วก็ความร่วมมือในภูมิภาคแล้วก็ยืนยันว่าไทยเนี่ยพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ดีความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวมดงไม่มีคำว่าอธิปไตยแล้วอ่ะ
1: โอ้ เรารู้ละแต่ว่าเรายังยึดว่าเรารักสงบแต่ถึงลบไม่ขลัด
0: เนาะเดี๋ยวต้องรอดูว่าพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีกัมพูชาคุณมาเน็ตจะโพสอะไรหรือว่าจริงๆแล้วสื่อของเราไม่ได้นั่นเขาอาจจะไปพูดกับสื่อของกัมพูชาก็ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวหรือไม่ถึงพรุ่งนี้คงจะมีออกมาเหมือนกัน
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: แต่ที่แน่ๆชายแดนยังไม่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการข้ามมาทำงานเนี่ยยังเป็นการผิดกฎหมายนะครับ
0: ถูกจับ
1: ถูกจับเรากำลังบูรพานะครับส่งตัวชาวกัมพูชา67คนนะฮะกลับประเทศผลักดันกลับประเทศไปนะครับที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะครับหลังจากถูกจับกุมแล้วก็การดำเนินคดีในไทยเนี่ยสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายเป็นผู้ชาย41คนผู้หญิง23แล้วก็เด็กอีก3คนนะครับเราก็ดำเนินการตามหลักสากลนะครับส่งตัวผ่านประตูพรมแดนผลักดันกลับประเทศเราจะไม่มีการเก็บตัวไว้แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยทางนู้นก็จะไปตีข่าวนะโอ้เราเนี่ยใช่ไหมจับมาเป็นเฉลยศึกทรมานอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ปฏิบัติตามหลักเลยนะครับดำเนินคดีผลักดันกับประเทศนะฮะก็ยังยืนยันว่ายังข้ามมาข้ามไปไม่ได้นะ
0: ค่ะ
1: นะครับกองลักลอบนี่ก็โดนจับนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ตอนนี้นะคะเวลาใครที่ซื้อปลากระป๋องเนี่ยเขาจะต้องเปิดแล้วก็ถ่ายรูปนะถ่ายรูปดูมีอะไรหรือเปล่านะฮะล่าสุดเนี่ยคุณแอนนี่บรูคค่ะเขามีการโพสต์คลิปในการเปิดปลากระป๋องที่ซื้อมาตุนเอาไว้เพราะว่าหลายบ้านต้องซื้อตุนไว้โดงเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เก็บเอาไว้ได้นานเนาะแล้วบางทีไม่มีอะไรจะกินเนี่ยก็มาม่าไวๆไอ้พวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็โปะไปด้วยปลากระป๋องข้างบนเนี่ยอร่อยนักแหละใช่ไหม
1: รอดไปได้อีกหนึ่งมืออีกหนึ่งวัน
0: แล้วก็ราคาใช่ไหมประหยัดตังค์ด้วยเขาบอกว่าเจออะไรไม่รู้เป็นเม็ดๆอยู่ข้างในกระป๋องนะคุณแอนนี่บรูคก็ระบุในโพสต์นะคะบอกว่าซื้อมาไว้10กระป๋องเป็นแบบนี้หมดเลยกินได้ไหมคะมันคืออะไรทำไมทั้งแพ็คเลย1แพ็คมี10กระป๋องเปิดไป4กระป๋องแรกเป็นแบบนี้ทิ้งเลยเห็นข่าวปลากระป๋องก็เลยเอาอีก6กระป๋องมาเปิดดูเหมือนกันใน4กระป๋องแรกเลยตอนนี้เทใส่ชามไว้และปิดฝาอยากรู้ว่าทานได้ไหมคะเพราะว่าซื้อมากักตุนไว้มันคืออะไรหนอเอ้ยต้องดูอายุก่อนสิเนาะดง
1: คร
0: ับอันนี้ต้องดูก่อนเลยว่ามันหมดอายุไหมมันถ้าเกิดพี่ดูจากภาพเนี่ยเหมือนลักษณะมันเป็นเม็ดๆอ่ะฟองอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอายุไหมหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงตัวเนื้อปลานะที่ว่าเนื้อปลามันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลเป็นปลานิลนะก็โดนปิดตามระเบียบอันนี้ก็คือเป็นเรื่องว่าเป็นเดี๋ยวนี้ใครจะทำเรื่องปลากระป๋องอ่ะก็ต้องเปิดแล้วก็ถ่ายรูปไว้สักหน่อย
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อาจจะได้สุดท้ายนะขออภัยด้วยครบนะครับว่าวันนี้มีข่าวแปลกอันนึงที่นะครับเจ้าของหมาสายพันธุ์ปอมนะเขาก็เลี้ยงแบบโอ้โหสุดรักเลยนะปรากฏว่าตื่นมาเนี่ยนะฮะเจอว่าสองลูกรักของเขาเนี่ยกินสร้อยทองหนัก2บาทลงทองไปทำไงเนี่ยยุคนี้2บาทเท่าไหร่นะ150,000ได้ไหม
0: แสนสี่แสนห้าแสนสี่แสนสี่แสนสี่แน่แล้วได้แน่แน่แสนสี
1: ่มันต้องเลือกระหว่างตายแล้วนี่ก็ทองเงินต้องแสนกว่าบาท
0: ไม่
1: เ
0: ราใช้วิธีการให้สุนัขเนี่ยกินอะไรเข้าไปเราแบบเป็นสุนัขหรือเป็นสัตว์อะไรนะ
1: พันปอมหมาพันปอม
0: ให้เขากินอะไรแล้วก็ถ่ายออกมาไม่ได้ไหมอ่ะ
1: สุดท้ายเขาพาไปหาสัตวแพทย์ผ่าตัดเลยจ้า
0: โอ้
1: ยุคนี้เลือกทองก่อน
0: โอ้ต้องเลือกทองก่อน
1: ต้องเอาทองกลับคืนมาก่อน150,000
0: ไปแล้วต้องไปแล้วดง
1: นี่แหละแล้วแต่ระวังกันใครเลี้ยงหมานะนะครับ
0: จ้าไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกาย

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44วันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44ครั้งที่4ปีงบประมาณ2569มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยกวีอุปนายกสภาสถาบันพร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์คุณหญิงสมนทาพรหมบุญอธิการบดีพร้อมด้วยรองอธิการบดีและกรรมการเลขานุการสภาสถาบันและผู้บริหารสถาบันและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันในเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการมีระเบียบวาระสำคัญอาทิประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการอนุมัติแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาฉบับที่3ปีงบประมาณ2570ถึง2574ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารบุคลากรและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางการอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570การอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา2568ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีรอบแอดมิชชั่นคณะบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและสำนักวิชาการเกษตรนวัตตั้งแต่วันนี้ถึง12พฤษภาคม2569ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cdti.ac.th และสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.mytcast.com หรือสอบถามข้อมูลโทร02-280-0551องคมนตรีติดตามงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมาธิการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางไปติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการสนองพระราชดำริที่โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ตั้งศูนย์แห่งนี้เมื่อปี2524เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองทางการเกษตรและเป็นตัวอย่างแก่ราษฎร
5: จบข่าวในพระราชสำนัก
6: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุง

0: ช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขออนุญาตทักทายพี่น้องรายงานตัวพี่น้องสุขุสุคนมานี่นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ก็วันที่7วันพฤหัสที่7แล้วนะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะคะเสียงอาจจะแหบแห้งไปหน่อยนะฮะเพราะว่าดีเจไม่สบายนะฮะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เจ็บคอนิดหนึ่งนะแล้วก็เสียงขึ้นจมูกเยอะด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวทักทายพี่ๆทุกคนหน่อยนะฮะแล้วก็วันนี้จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่น้องก่อนก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีลุงต่อยด้วยนะฮะสวัสดีลุงต่อยนะครับแล้วก็ลุงต้อยมาแล้วนะครับแล้วก็พี่วิไลนะครับแล้วก็น้องฟ้าเข้ามาแล้วเนาะน้องฟ้าคนสวยของเรานะฮะแอดมินสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับผมพี่สายทองแล้วก็พี่เดือนเพ็ญมีใครบ้างอีกนะพี่นงรักมาแล้วพี่จันเพ็ญสวัสดีครับพี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้แอบเห็นพี่มังกรนะฮะพี่มังกรสวัสดีนะครับเสี่ยเปี๊ยกสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะสวัสดีพี่น้องทุกเสียงทุกสายสู่ขุนทุกคนครับผมอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะจนถึง4ทุ่มนะครับก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามาหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่เด้อนะฮะแล้วก็รอสายทำไมด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะฮะหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะทักทายพี่น้องสุขุสุคนนะฮะคำคืนนี้ฟังเพลงมวนๆย่าๆน้ำกันนะครับพี่น้องครับจะไหนกะขอเพลงกันได้เนาะทางไลน์ก็ขอได้นะฮะแล้วก็สวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะฮะสวัสดีน้องแชมป์ครับน้องแชมป์ศรีสุขรายงานตัวครับพี่บอสวันนี้พี่บอสไม่ค่อยสบายนะต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเสียงอาจจะอันนี้ไปหน่อยเพราะว่าเจ็บคอมากนิดนึงฮะไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ย อยู่กันยาวสวัสดีพี่ลาวัดด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีแม่น้อยด้วยนะครับพี่ลาไลสวัสดีพี่ลาไลด้วยนะครับแล้วก็แม่น้อยผู้ร่ำรวยและโชคดีนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะเอาละช่วงหน้าครับผมขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายเนาะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับผมกลอสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มน้ำมนต์คนรูปหล่อ
1: โอ้โหสวัสดีครับคุณลุงครับลุง935ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่คร
1: ับ อ๋อลุงโทรมาจากที่ไหนครับตอนนี้ครับลุง
2: แจ้งวัฒนะ
1: อ๋อแจ้งวัฒนะเหรอฮะ
2: ครับ
1: อ๋อคุณลุงตอนนี้ขับแท็กซี่อยู่ใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
2: ใช่
1: เป็นมีฝนไหมครับเนี่ยคุณลุงฝนมีไหม
2: ปล่อยๆแล้วเริ่มตกปล่อยๆแล
1: ้
2: ว
1: อ๋อตกปล่อยๆวันนี้คุณลุงได้สายหน้าไมค์เข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
2: เสียงแคนจากแมนชั่น
1: อ๋อเสียงแคนจากแมนชั่นของพี่แม่ไทยเนาะ
2: ครับ
1: วันนี้คุณลุงพิเศษให้ใครบ้างครับผลงานเพลงนี
2: ้ให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
1: โอ้ได้เลยฮะคุณลุงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้เด้อ
2: สบายดีนะครับ
1: สบายดีฮะคุณลุงเดี๋ยวไว้เจอกันมีโอกาสเดี๋ยวผมไปเล่นแจ้งวัฒนะดีกว่า
2: โอเค
1: ได้แล้วคุณลุงครับผมจะจัดให้จ้าขอบคุณมากครับ
2: ครับ
1: ครับผมเอาละครับสายหน้ามาจากคุณลุง935นะตอนนี้ก็ขับแท็กซี่อยู่นะที่แจ้งวัฒนะนั่นเองขอเพลงเข้ามาเสียงแคนจากแมนชั่นครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:38 เนาะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับผมสวัสดีคุณยายด้วยนะครับผมแล้วก็พี่โสภาสวัสดีเสียเปียกด้วยนะฮะเสียเปียกสุดหล่อของผมนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จิตด้วยนะครับพี่จิตเข้ามาแล้วแล้วก็พี่เอบอกว่าไปแล้วนอนแล้วโอเคนอนเร็วจังเลยสวัสดีพี่สุเทพด้วยนะครับผมแล้วก็ยายออสมาแล้วนะฮะสวัสดียายออสด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับแล้วก็พี่ลำพึงนะครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับแล้วก็พี่ใหญ่สวัสดีพี่ใหญ่ด้วยนะจ๊ะยายวัดบอกว่ากดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโหขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนแล้วก็ทักทายพี่น้องสุขุสุคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังหนุ่มหนามนอาซีเสียงอาซีแหบๆนี่ด้วยพี่น้องครับเสียงแหบพร้อมเจ็บคอพร้อมพี่น้องบ่สบายเจ็บคิ้งหลายตอนนี้ฮะหน้าที่บ่สบายนะฮะก็อาที่แบบทักทายทักทายผู้ใดบ่ทั่วถึงต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนํานะครับผมมื้อนี้ก็ฟังเพลงยาวๆกับหนุ่มหนามนนะครับอยากฟังเพลงกับพี่น้องสามารถขอมาได้เลยครับขอมาได้เลยนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะหนุ่มหนามนจัดให้แน่นอนขอแค่ขอเข้ามานี่จัดให้แจ่มๆเลยนะครับเมื่อวานนี้แบบขอเพลงกันมาเยอะมากเลยเนาะแต่ว่าไม่ได้เปิดให้ฟังสักทีเนาะแต่วันนี้ผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จัดตามคำขอยาวๆในช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์กันละกันนะครับผลงานเพลงเพราะๆจากปรางทิพย์นั่นเองค่ะดวงใจจ้า

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไปซื้อกันเลยค่ะ
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมาไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
5: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้หักหลาย
6: ยำยำจัมโบ้
7: ชิโนโมโต
8: ทุกบ้านมีเดอะแบทที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบททุกคนสบายขึ้น
8: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: ไอ้ป

ัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่กดไลค์กดแชร์กับหนุ่มหน้ามนนะฮะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนนะครับวันนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเจ็บคอมากนี่พยายามสุดๆแล้วขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เข้าใจนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆนะฮะในท้ายชั่วโมงนี้นะฮะชั่วโมงที่สองในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคนโสดคนสวยในค่ำคืนนี้นะจ๊ะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกระทรวงเกษตรเร่งอำนวยความสะดวกส่งออกทุเรียนไปจีนนายระพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าประสานงานขยายเวลาการเปิดด่านและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรส่งออกโดยเฉพาะทุเรียนโดยช่วงผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดจำนวนมากได้ขยายเวลาการให้บริการตรวจรับรองสินค้าส่งออกที่ด่านต่างๆเกินเวลาเที่ยงคืนเพื่อให้การขนส่งไปยังประเทศปลายทางเป็นไปอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสินค้าตกค้างและความล่าช้าในการขนส่งนอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ประกอบการประสานนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามเวลาที่กำหนดช่วยลดระยะเวลารอคอยและเพิ่มความคล่องตัวด้านโลจิสติกรวมถึงได้ระดมกำลังสารวัตรเกษตรจากพื้นที่ภูมิภาคอื่นเข้ามาสนับสนุนในพื้นที่ที่มีปริมาณการส่งออกหนาแน่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจรับรองให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยยังคงเดินหน้านโยบายสีไม้อย่างเข้มงวดได้แก่ไม่อ่อนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสีไม่มีสารและไม่หนอนพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อป้องปรามการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ทุเรียนไทยหรือเอาเปรียบเกษตรกรท่านนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนไทยจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าร้อยละ30หากทุกภาคส่วนร่วมกันรักษามาตรฐานและคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่ประเทศคู่ค้ากำหนดเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกทุเรียนเข้าสู่ประเทศได้มากกว่า 150,000 ล้านบาทเจ้าของสวนสัตว์เพื่อเดรัจฉานสุดดีใจได้เจ้ามัชลิงกระรอกที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดคืนนายพิสิทธิ์ณพัทลุงอธิบดีผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์เจ้าของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานเปิดเผยถึงการหายไปของเจ้ามัชลิงกระรอกที่ถูกสองสามีภรรยาขโมยไปว่าเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่1พฤษภาคมตนเองได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ว่าเจ้ามัชลิงกระรอกได้หายไปตนจึงได้เปิดกล้องวงจรปิดดูแต่เนื่องจากเป็นช่วงหลังฝนตกประกอบกับเป็นช่วงกลางคืนจึงเห็นหน้าผู้ที่ขโมยไม่ชัดเจนโชคดีที่กล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านสามารถจับภาพคนร้ายได้ชัดเจนขึ้นจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานไปแจ้งความในวันรุ่งขึ้นกระทั่ง2วันที่ผ่านมาสวนสัตว์พาต้าได้ติดต่อมาว่ามีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสวนสัตว์พาต้าได้นำลิงกระรอกใส่กระเป๋าแมวไปด้วยแต่ทางสวนสัตว์ไม่ได้ให้เข้าจึงฝากไว้ข้างนอกและในขณะเข้าไปเที่ยว2คนนี้ได้เข้าไปขโมยสัตว์เลื้อยคลานของสวนสัตว์พาต้าสวนสัตว์จึงแจ้งความไว้ที่สน.บางยี่ขันธ์และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้โทรมาบอกว่าสามารถจับคนร้ายพร้อมตรวจยึดของกลางไว้ได้ที่ย่านดอนเมืองคราวนี้เมื่อช่วงกลางเดือนงูในสวนสัตว์2ตัวหายไปแต่เชื่อว่างูหลุดออกไปเพราะประตูแง้มอยู่จนวันนี้ได้เดินทางไปรับเจ้ามัชก็พบว่างู2ตัวซึ่งเป็นของตนเองอยู่ในจำนวนของกลางด้วยตอนนี้รู้สึกโล่งใจและดีใจที่ได้เจ้ามัชกลับคืนมาเพราะลิงตัวนี้เกิดที่นี่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กไทยออสเตรเลียร่วมฝึกกองกำลังผสมแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในจังหวัดกระบี่สร้างความเชื่อมั่นเมืองปลอดภัยนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดกระบี่มีการฝึกร่วมแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองของประเทศไทยและออสเตรเลียภายใต้รหัสดอนแพตเตอร์26เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการดูแลความปลอดภัยของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญระดับนานาชาติให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยระหว่างวันนี้ถึงวันที่11พฤษภาคมมีการเริ่มฝึกร่วมผสมของเจ้าหน้าที่ไทยออสเตรเลียมีการใช้กระสุนเสียงและกระสุนสีการใช้โดรนตรวจการในห้วงกลางวันและกลางคืนโดยใช้พื้นที่ภายในกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ส่วนระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเป็นการฝึกภาคสนามในสถานการณ์จำลองในพื้นที่จริงประกอบด้วยการป้องกันการก่อการร้ายโรงไฟฟ้ากระบี่การปฏิบัติโดยตรงต่อที่หมายของเกาะศรีบอยาท่าเรือแหลมตรวจและท่าเรือแหลมหินการช่วยเหลือตัวประกันบนเรือเป้าหมายนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลุงอนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: ลุงอนันต์โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: ซอยโพแก้ว3แยก13ครับ
1: อ๋อไอ้จะแถววัดทองหลางป่ะครับ
2: ก็ถ้าไปทางนึงก็เป็นวัดบึงทองหลาง
1: อ๋อก็คือถ้าไปอีกทางนึงเนาะเอ้ยวันนี้ผมเหมือนได้คุยกับลุงอนันต์ครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะวันนี้
2: ครับครั้งแรกครับ
1: ตอนนี้ลุงอรันรับชมทางไลฟ์สดอยู่ไหมฮะหรือว่าฟังวิทยุครับ
2: ฟังในโทรศัพท์นะครับคือแบบว่าใช้ปุ่มกดครับ
1: อ๋อฟังในโทรศัพท์วันนี้ลุงอรันโทรเข้ามาขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: สาริกาไร้รังครับ
1: สาริกาไร้รังนะของยอดรักใช่ไหมจ๊ะ
2: ของคุณอายอดรักครับ
1: อ๋อแต่ถ้าเป็นต้นฉบับจะเป็นของคุณพ่อไวยพจน์
2: ครับ
1: นะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับลุงอนันต์ครับ
2: ก็คือพูดง่ายว่าแม่น่ะเสียไปปีนึงแล้วแต่ชอบฟังเพลงนี้ไง
1: โอ้โหผมเสียใจด้วยนะฮะลุงอนันต์ครับ
2: ครับแกเสียไปแต่วันที่1สิงหาปีที่แล้วอ่ะ
1: ครับอ๋อก็เลยเพลงนี
2: ้ผมจะมอบให้คุณแม
1: ่อ๋อมอบให้คุณแม่นะฮะโอ้เดี๋ยวผมเปิดให้นะลุงอนันต์ครับ
2: ได้เลย
1: ลุงนั้นก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนลุงนั้นพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณมากๆครับโรงงานเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากลุงอนันต์นะขอเพลงเข้ามาสาริกาไร้รังนะครับโอ้โหเพลงนี้ก็มอบให้คุณแม่นะฮะของลุงอนันต์นะฮะที่เสียไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเพลงนี้พิเศษสุดๆเลยนะฮะจากสายหน้าไม้ของเราจากลุงอนันต์นั่นเองครับไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสาริกาไร้รังครับ

0: สีมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: โจฮิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ว้าวเพราะสุดๆเลยนะครับผลงานเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบสำเนียงใต้นี่แบบครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะฮะของพี่นิวพงศกรนะฮะสำหรับผลงานเพลงเมืองหลวงใจร้ายสังกัด TAG Record นะครับคำร้องทำนองโชเล่ครับเรียบเรียงสุปการพรมเกิดนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากนิวพงศกรครับเมืองหลวงใจร้ายนั่นเองจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมาละครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับขณะนี้21:43 น.ยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับก็ทักทายพี่ๆคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมและช่วงนี้ก็มีข่าวดีมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับทุกคนได้ทราบนะครับผมสำหรับทริปนี้นะฮะต้องห้ามพลาดเลยนะฮะชวนทุกคนครับมาร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวต้อนรับหน้าฝนกรีนเฮฟวี่รูทนะฮะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญนั่นเองครับทานทุเรียนและเงาะ GI ในวันที่25จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้นะครับผมพบกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นนี่ต้องบอกว่าท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อกันเลยทีเดียวนะครับทุกบ่อผ่านการตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์และรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริหารนะครับว่าปลอดภัยอาบและแช่ได้แบบสุดฟินใครที่ยังไม่เคยก็เรียกว่าแช่น้ำแร่อย่างนี้เนาะต้องมานะครับผมนี่ก็แบบรู้สึกน่าจะสนใจแล้วนะครับผมพักผ่อนสบายๆครับกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควนะครับรับประทานอาหารครับผมอาหารท้องถิ่นแกงป่าและปลาแม่น้ำนะฮะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมน้ำแควฮะมีคนพี่ๆเคยไปหรือยังจ๊ะกาญจนบุรีหลายคนอาจจะเคยไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ทริปนี้ผมบอกว่าพิเศษต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะฮะพักผ่อนไม่พอนะฮะที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าต้องไปขอพรดีเจมอนอธิษฐานสำเร็จนะครับแล้วก็พระพุทธรูปหยกขาวโบสถ์สีม่วงและร่องรอยทางรถไฟสายมรณะโหแค่ชื่อนี้ก็บอกว่าขนลุกอยู่นะที่สำคัญนะครับไหว้พระด้วยนะฮะที่วัดตะพุขอไปฮะวัดพุทธเขียนไม่พอนะฮะอาบน้ำร้อนแล้วแช่น้ำแร่เรียบร้อยกินอาหารอร่อยด้วยแล้วก็ที่พักสวยๆไปไหว้พระด้วยและที่สำคัญครับสิ่งนึงที่ต้องบอกว่าขาดไม่ได้จริงๆเนาะต้องบอกว่าไปเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะฮะกับพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดเคยได้ยินไหมจ๊ะช่องเขาขาดผมก็ไม่เคยได้ยินเนาะผมเคยไปยังไม่เคยแช่ใช่ไหมพี่แต่ยังไม่เคยแช่น้ำแร่ใช่ไหมล่ะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยฮะกับกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะครับเดินชมตลาดริมแควนะฮะชิมอาหารและขนมท้องถิ่นขนมทองยุเคยกินไหมทุกคนเคยกินไหมเคยกินไหมเคยได้ยินไหมผมเคยกินครั้งหนึ่งเคยกินครั้งหนึ่งต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับผมและที่สำคัญนะจ๊ะเขาบอกว่าไฮไลท์เลยฮะไฮไลท์เลยพาชมเทศกาลผลไม้อำเภอทองผาภูมิและพาชิมทุเรียนและเงาะ GI นี่ผมยังไม่เคยกินเลยนะทุเรียนเมืองกาญเนี่ยปกติเคยกินแต่ระยองจันทบุรีก็มีบ้างนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเมืองกาญนี่อย่างเลยนะทุเรียนเมืองกาญไม่รู้ว่าจะแซ่บขนาดไหนต้องไปลองนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่านี่เขามีพาชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI นะครับที่รสชาติหวานกรอบอร่อยแบบสดๆถึงขั้นในสวนเลยนี่มันทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ฮะปกตินี่เราจะซื้อแบบตามแผงอะไรอย่างงี้นะแบบที่เขาซีนไว้เรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่นี่ไปกินในสวนสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะวันที่25จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้นะครับ3วัน2คืนในราคาพิเศษสุดๆเลยนะจ๊ะ 9,900 บาทต่อท่านนะครับต้องบอกว่า 9,900 บาทต่อท่าน3วัน2คืนนี่โอ้โหทริปแต่ละวันนี่แช่เขาเรียกว่าแช่น้ำแร่แช่น้ำแร่ออนเซ็นญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็กินอาหารอร่อยที่พักสวยๆไหว้พระด้วยแล้วก็ไปเที่ยวถ่ายรูปชมวิวสวยๆโอ้โหรับประกันเลยได้ภาพสวยๆแน่นอนนะครับผมราคานี้นะฮะ 9,900 บาทนี่ราคารวมค่าเดินทางที่พัก2คืนและอาหาร8มื้อนะฮะและค่าเข้าชมสถานที่แล้วนะฮะ ต้องบอกว่าราคา 9,900 บาทนี้เขารวมทุกอย่างนะฮะทุกคนรวมทุกอย่างเลยโอ้โหคุ้มมากๆนะครับคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกนะฮะรวมค่าเดินทางด้วยรวมค่าที่พักไปด้วยรวมค่าอาหารไปด้วยอีก8มื้อและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกรวมทุกอย่างจบที่เดียวในราคา 9,900 บาทนะฮะโอ้โหรีบเลยฮะรีบเลยรีบเลยนะจ๊ะทุกคนครับรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะฮะอยากจะไปร่วมทริปแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้นะฮะสามารถร่วมกิจกรรมนะครับโทรได้เลยครับที่0812477109หรือสแกน QR code ที่โปสเตอร์ได้เลยนะจ๊ะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะฮะตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่27มิถุนา3วัน2คืนทุกคนราคา 9,900 บาทเนี่ยคุ้มมากๆคุ้มอ่ะผมบอกเลยว่าคุ้มมากค่าเดินทางก็รวมไปแล้วค่าอาหารก็รวมไปอีกห้องพักก็รวมไปอีกโอ้โหทุเรียนทุกคนทุเรียนเมืองกาญนะฮะอย่าพลาดไม่ได้นะครับผมวันที่25จนถึงวันที่27นะครับก็สามารถติดตามกันได้เลยนะใครที่สนใจก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะจ๊ะ

0: ซื้อกันเลยค่ะ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลมอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2เลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะเสียงอาจจะแหบหน่อยนะฮะเพราะว่าผมไม่สบายด้วยเจ็บคอเจ็บคอสุดๆเลยนะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขออนุญาตส่งผลงานเพลงนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับยังไงก็ฝากติดตามกับหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: านเรา
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรด

0: หรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ก็คือเขามาเกาหลีไงคุณผู้ฟังเราก็ต้องนิดนึงตามน้ำตามน้ำสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะอันยองเซโยยังไม่จบทักทายค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังนะคะอยู่อยู่ทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอะไรอ่ะสวัสดีกับเกาหลีแล้วอ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะจ๊ะอ่ะนะโอ้โหเมื่อกี้เต้นเลย3งานเพลงวันนี้เนี่ยเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเราเป็นมาในคอนเซปต์แบบเกิร์ลกรุ๊ปกรุ๊ปนี่คือตั้งแต่2ขึ้นไปตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะเริ่มต้นชั่วโมงมากับ Butterfly มาแรงกันตัว Butterfly โอ้โหชอบมากนี่อันจากอะไรนะค่ายของน้องเจนนี่ใช่ไหมค่ายแบบได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ย Butterfly รายงานตัวนะฮะเขาก็แบบว่ามีการรวมตัวของน้องๆที่แบบมีความสามารถแล้วก็ทำแบบซิงเกิลขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนกลับมาไวรัลอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ต่อด้วยโอ้โหเป็นผีเสื้อแล้วยังไงคะเจอแก๊งนางฟ้าซะหน่อยกล้ามากคุณกล้ามากเลยค่ะคุณลูกตาลค่ะสโมสรชิมิค่ะคุณฟังยังมีใครพอจะแบบลางๆแบบว่าอยู่ในความทรงจำบ้างไหมคะ ผู้ชายห้ามเข้านะคะจะบอกว่าเป็นเพลงที่ก่อนหน้านี้หมายถึงว่าตั้งแต่ตอนที่ปล่อยซิงเกิลตอนที่ทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็เราก็เต็มที่นะคะแต่ว่าพอมาถึงยุคที่ทุกคนก็เข้ามาดูมิวสิกวิดีโอใน YouTube ในอะไรอย่างเงี้ยค่ะในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเพิ่งสาบานเลยว่าเพิ่งกลับเข้าไปดูยอดวิวใน YouTube เพลงตัวเองนะคะผู้ชายทำเข้าคือแบบโอ๊ยตกใจมากเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตคือตกใจจริงๆเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าขนาดนี้เลยหรืออะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยขอดู80ล้านวิวย้อนไป13ปีที่แล้วคือนับวันนี้80ล้านวิวคือมันแบบมันทึ่งมากมันทึ่งมากจริงๆก็ขอบคุณด้วยนะคะคุณแทนเพื่อนๆพี่ๆในแก๊งสโมสรชิมิด้วยนะคะที่หลายๆคนก็คิดถึงแล้วก็ยังบอกว่ายังฟังอยู่เลยนะทุกๆวันนี้ก็ยังฟังอยู่เลยอะไรเงี้ยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะกับติ่งค่ะติ่งค่ะงานจากน้องๆ New Country นะคะ3งานเพลงสนุกๆเลยค่ะวันนี้นะคะกับต้นชั่วโมงของเราค่ะนะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะวันนี้มีเพลงพิเศษก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเบอร์โทรศัพท์นะ022481366ค่ะ022481366นะคะหรือว่าจะพิมพ์ SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400นะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวของน้องเรอานอันนี้น่าจะคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็มีเซิงโนบิตะเข้ามาด้วยนะคะจากพี่วิภาด้วยนะคะกลางดาวแล้วก็น่าจะเป็นน้องแชมป์มั้ยคะข้อความล่าสุดบอกขอเพลงสุขสันต์วันเกิดให้กับพี่เมย์ด้วยเนาะอย่างที่เราคุยไปเมื่อคืนนี้ว่าวันนี้มันเกิดน้องเมธิชาเนี่ยหลายๆคนก็มาร่วม Happy Birthday นะคะ Happy Birthday กันแล้วที่เพจของเราด้วยนะคะตอนนี้ก็ทักทายสมาชิกนะคะทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะฟังเสียงดีเจทางวิทยุอยากจะเห็นหน้าดีเจก็แวบเข้ามาทักทายกันได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะนะคะอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงสายชิลฮิวใจใครอยากคุยสายตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะน้องเมย์รอรับสายอยู่แต่ไม่ใช่เมย์ที่ชานะ เป็นอีกหนึ่งเมย์ที่นี่มี2เมย์อ่ะโอเคนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยฝากเพลงฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะคุณยายมาลัยบอกว่ายายเต้นเพลินเลยจ้าหนูลูกตาลเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะคุณยายนะเดี๋ยววันนี้จะจัดให้อีกนะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมอยากจะเต้นอยากจะเซิงอยากจะแดนซ์เพลงไหนเพิ่มก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366ค่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะ1งานเพลงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยจากน้องแทนไทย
ีการแบบว่าผสมผสานของภาษาทางสปป.ลาวด้วยภาษาลาวเข้าไปด้วยคนตำอิดเดี๋ยวลองไปฟังดูนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำนะคะสายมารออยู่แล้วค่ะจากประจวบคีรีขันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
2: ฮ
1: ั
2: ลโหล
1: ฮัลโหลได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินครับ
1: ค่ะพี่ต่อยนะ
2: ใช
1: ่ใช่แล้วต่อยหรือ ต่อยหรือต้อย
2: ต่อยครับ
1: ต่อยนะใช่ไหมคะต่อย
2: ต่อยใช่ผมที่เพชรมาอยู่กับจวบจำได้เลยสนุก
1: จ้าแต่ว่าไม่ได้คุยกันเมื่อไหร่ล่ะคะล่าสุด
2: อุ้ยหลายสัปดาห์เลย
1: หลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะนานแล้วเนาะจ้าสบายดีนะจ้า
2: ขอเรียกว่าตะโนดอ่ะ
1: ค่ะเรียกว่าตะโนดก็เหมือนร้องลูกโนด ได้เลยได้เลยค่ะพี่ต่อยฝนตกไหมเนี่ยที่ประจวบ
2: อุ้ยแรงมาหลายวันเลยนะ
1: หรอคะร้อนหรอไม่มีเลยไม่มีฝนเลย
2: มีอยู่เมื่อสองวันก็เลยตกโขอยู่นะ
1: ค่ะตกเยอะเลยตกโขเลย
2: ใช่แต่ว่าที่เพชรได้ตกบ้างเปล่ารู้ไหม
1: ค่ะตกเยอะเลยเนาะวันนี้ก็ครึ้มหลายๆพื้นที่ครึ้มเหมือนกันนะคะกรุงเทพแต่ก็มีตกด้วยแล้วก็บางที่ก็ครึ้มแต่ไม่ตกนะแต่ว่าช่วงนี้น่าจะ
2: ที่นี่ครึ้มหน้าตกหมด
1: ค่ะ
2: นู่นโดนพัดไปพม่าหมดเยี่ยม
1: พัดไปแล้วหรอพัดไปเลยหรอ
2: ตอนบ่ายเนี่ยนะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: คุ้มมาหน้าตกเกิน
1: จ้าโอเคบรรยากาศ
2: ข้ามไปข้ามอุดงเนาะ
1: จ้าบรรยากาศดีนะบรรยากาศน่าฟังเพลงเนาะพี่ต่อยเนาะ
2: อุ้ย
1: อ
2: ยู่คนเดียววันนี้แหละ
1: ก็ยังไงเนี่ยหนูเปิดเพลงให้ฟังแก้เหงาเหงาหรือเปล่า
2: ฮะ
1: เหงาหรือเปล่าอยู่คนเดียว
2: ก็ขอได้กันอย่างแรกก็โทรไปข้อเพลงนี่แหละ
1: จ้า
2: เป็นมีเพื่อนคุยมาก
1: เออได้เลยเอางั้นวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะเพลงอะไรดีคะ
2: เอาสามชาติมิตรภาพก็ได
1: ้แทนสามชาติมิตรภาพของเต้ยอธิบดินเน
2: า
1: ะ
2: จ
1: ้าโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยนะคะ
2: จ้า
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายชิวหิวใจจัดไปแทนแท้สามชามิตรภาพเต้ยอธิบดิน

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: เพลงนี้หลายๆคนชอบมากเลยนะคะโดยเฉพาะเสียงแตรที่เป็นแบบแตรลมนะคะพี่ๆที่ขับรถแบบ10ล้อ6ล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ารักจังเลยนะมีหลายๆคนบอกชอบมากเลยเพลงนี้ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งนะคะพี่ต่อยจากประจวบคีรีขันธ์นะคะแนะนำงานเพลงแทนแทที่หนูพูดตอนแรกว่าท่านแทนไม่ใช่แบบท่านแทแบบเซอร์ไพรส์จริงนะชื่อเพลงแทนแทแล้วก็วงเล็บ3ชาติมิตรภาพนะคะของเต้ยอธิบดินทร์ใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้นะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์เหมือนเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงจองสายหน้าไมค์หรือว่าจะเพิ่มเติมเพลงพิเศษได้เลยนะคะที่02-248-1366ค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายแฟนๆในไลฟ์นะคะแล้วก็รวมถึงเพลงอีกมากมายตอนนี้เข้ามาแล้วทางหลังไมค์นะคะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยค่ะกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569ค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on My Mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์นะคะณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะในวันที่15และ16กรกฎาคม2569นะคะเวลา 19:30 นาทีค่ะบรรเลงโดยวง Symphony Orchestra นะคะวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญด้วยนะคะสามารถร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1นะคะชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ024753081ค่ะเราช่วยกาชาดช่วยเรานะคะใครที่สนใจก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะทักทายสมาชิกของเรานะคะทาง Facebook Live ด้วยนะวันนี้หลายๆคนเข้ามากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีเจแล้วเรียบร้อยสวัสดีคุณแม่อรุณนะคะนะคะแล้วก็พี่สุด้วยนะคะพี่อัญชลีบอกฟังอยู่นะคะคุณแม่ธรรมิชานะคะพี่นารีพี่สุวิมลเมื่อกี้มีน้องอินแทนหรือเปล่านะคะบอกว่าวันนี้ที่สปป.ลาวก็ฝนตกด้วยช่วงเย็นเพิ่งจะหยุดไปนะคะสวัสดีพี่พรศักดิ์พี่สุนิสาน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกลิ้นนะบอกทักทายจ้าดีเจลูกตาสุดสวยนะคะพี่เบเบดด้วยบอกสวัสดีน้องลูกโหนดนะคะพี่อัมพลเนี่ยบอกทักทายไปถึงแฟนลูกทุ่งมหานคร FM 95ทุกคนเลยพี่อารมณ์พี่นารีนะคะนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนด้วยนะคะข้อความมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงเลยแหละพี่วิจิตด้วยนะคะน้องบายน้องหนูดีน้องแชมป์นะคะนะขอบคุณทุกๆข้อความเลยส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้มีหนึ่งงานเพลงที่แนะนำมาผ่านทาง Facebook Live ด้วยขออนุญาตจัดให้เลยกันละกันแต่ว่าหาชื่อไม่เจออ๋อนี่ไงอยู่นี่พี่เกษดาเจษสดาไม่ใช่เกษดานะพี่เจษดาบอกอยากฟังงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะซึ่งก็เข้ากับบรรยากาศตอนนี้มากๆฝนตกในทะเลจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะจากฝนตกในทะเลนะคะมากันที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้ค่ะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาพอดีเลยคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงนี้มีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะกับความรักของยักษ์เขียวเดี่ยวไออุ่นนะคะแนะนำมาจากทางหลังไมค์นะคะพี่แปะนะคะพี่แปะหรือพี่แปะไม่แน่ใจนะอาจจะมีแบบตกไปบางตัวอักษรขออภัยด้วยนะคะถ้าอ่านผิดจากอ่างทองแหมจากอ่างทองนะคะก็เลยแบบว่าจัดให้เลยกันละกันในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์เดี่ยวไออุ่นค่ะ
2: สวัสดีครับแฟนเพลง FM 95ลูกทุ่งมหานครส่งเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมแฟนคลับตัวน้อยหน้าลูกส่งเสียงในโลกสาวกจะเขียวสาวกจะเขียว

0: ผ่า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: จัดให้เลยนะคะกับบุพเพสันนิวาสนะคะงานของคุณอาเสรีรุ่งสว่างค่ะพี่สมศักดิ์จากปทุมธานีนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะจ๊ะนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆสายเลยนะคะกำลังพยายามทยอยจัดให้นะคะให้เยอะที่สุดนะคะชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยค่ะกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยนะคะในชื่อการแสดง Still on My Mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์ค่ะณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะในวันที่15และ16กรกฎาคม2569นะคะเวลา 19:30 นาทีค่ะบรรเลงโดยวง Symphony Orchestra นะคะวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญด้วยนะคะสามารถร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1นะคะชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโดยสามารถโทรไปได้เลยนะคะที่024753081นะคะเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังแพลนนะคะอยากจะหาทริปไปเที่ยวที่แบบว่าไม่ไกลเกินไปแบบว่าเดินทางแบบไม่ต้องแบบว่า10ชั่วโมงอัพอะไรอย่างนี้นะคะไปเที่ยวไหนดีคุณผู้ฟังกาญจนบุรีดีกว่าแหมนะคะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญทานทุเรียนและเงาะGI นะคะก็เป็นทริปท่องเที่ยวนะคะทริปนี้นะไปกับสาวสวยด้วยนะน้องเมธิชาด้วยนะคะกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ฟังนะคะเอาแบบคร่าวๆนะเขามีอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนออนเซน15บ่อนะคะแล้วก็มีไปชมสวนเงาะ GI สวนทุเรียนผาแดงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดสะพานแขวนวัดท่าขนุนเจดีย์อธิษฐานสำเร็จเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะไปขอพรนะคะสายหมู่นะคะมีโบสถ์สีม่วงวัดพุเตยนะคะได้ตักบาตรตลาดริมแควด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะ 25-27 มิถุนายนนะคะ3วัน2คืนราคาพิเศษสุดๆนะคะ 9,900 บาทต่อ1ท่านซึ่งราคานี้เนี่ยจะรวมค่าเดินทางที่พัก2คืนแล้วก็อาหาร8มื้อรวมถึงค่าเข้าชมนะคะสถานที่ต่างๆแล้วด้วยนะคะรับเพียงแค่30คนเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็โทรไปสอบถามได้นะคะที่เบอร์นี้0812477109นะคะ0812477109นะคะแล้วก็เขาจะมีโปสเตอร์มี QR code นะคะอยู่ในเพจของ อสมทของเราของ FM 95ด้วยที่แชร์มาประชาสัมพันธ์ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะในช่วงนี้นะคะและชั่วโมงนี้ยังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ล่าสุดเลื่อนไปเห็นคลิปนะคะใน TikTok ใน TikTok แล้วก็เห็นเขามีการประกวดนางงามของสมิลานะคะสวยมากเลยแล้วก็เลยแบบว่านึกถึงเพลงนี้ขึ้นมานี่เลยเสียงคลื่นมาเลยคุณฟังเนื้อทองนะคะ Original byอันดาเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้านะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect

0: แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต45
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03 นะคะก็มาอยู่กันต่อนะคะชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังคะเนี่ยชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4พากับ1สายหน้าใหม่นะจ๊ะมารออยู่แล้วจากเจียงไฮเนอร์เจ้าสวัสดีเจ้าฮัลโหล
4: มาเติมมาเอว
3: มาเติมมาเอว
4: ตามจังหวัดเชียงราย
3: เออ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีเจ้าโอ้โห
4: ดีใจครับปลูกทุเรียนฝนตกบ้างเดี๋ยวนี้ครับผม
3: เจ้าอยู่จังหายอยู่บ้านไหนเจ้า
4: อยู่อำเภอป่าแดดมันแดดชุดๆนะครับตำบลปางแง่
3: เจ้าอ๋อ
4: มีติดเด็ดด้านใช้มงคล
3: อ๋อ
4: น่าจะเป็นจ่าชิดเอกสารอยู่อำเภอป่าแดดนี่ครับ
3: เจ้าอำเภอป่าแดดป่าแดดนี่เจียงใหม่ก็มีนะป่าแดดเนี่ย
4: อาหารอยู่ที่พะเยาครับผม
3: อ๋อตะกี้จะบอกว่าเจียงใหม่ก็มีนะป่าแดดบ้านป่าแดดอ่ะมีเหมือนกัน
4: มีค่ะเจียงใหม่ก็มีครับ
3: เจ้าชื่อเหมือนกันเลยเนาะเจ้าเหมือนกันเลยโอ
4: ้ปากหวานหวานเลยกินข้าวแรงกับอย่างฮะ
3: กินกับน้ำตาลนะกะมันก็หวาน
4: โอ้ใจละไปกินขึ้นเอาจะได้นะมันสูงนะ
3: ไอ้พี่ทุนเคยโทรมาคุยสายหน้าไมค์แล้วหรือยังจ๊ะ
4: โอ้ปีในกระโถสองครั้งสามครั้งครับเพราะมันได้อยู่ครับเดินทางไปทำแต่งบ้านจังหวัดเลยครับผม
3: อ๋อเป็นสลากะเจ้า
4: ครับปูนได้ปูนได้ไม่ได้ครับเล็กได้ครับ
3: อันนี้เราทำเองหรือว่าไปแบบร่วมทำกับคนอื่นเปิ้น
4: มันผมเนี่ยครับเป็นหัวหน้าผู้รับเหมาครับ
3: อ๋อรับเหมารับเหมาเนาะก็มีแบบว่าเดินทางไปก็แล้วแต่ลูกค้ามันก็เจ้า
4: ครับผมเป็นวิศวกรนะครับ
3: เจ้าเจ้าโอ้ขอฮือมีงานนักๆเนอะ
4: คร
3: ับ เจ
4: ้
3: า
4: เจ้า
3: เจ
4: ้
3: าเจ้า
4: จะไปเอลสาวจะวัดเลื้อยกับชื่อนอกลูกกานหนาโขมหน้าหมู่เมียนนอกลูกกานคนนี้ไง
3: มันเป็นจะได้อ่ะเป็นจะได
4: ้เออมันกะขาวอยู่ครับมันอู้แล้วมันจ้างไง
3: อันแหมหมอเออแล้วแต่ประเดี๋ยวนี้คือปิ๊กมาเจียงไฮแล้ว
4: ครับผมเดี๋ยวจะนอนพังนอกลูกกานคนสวยเนี่ยครับ
3: โอเคเจ้าอ่ะงั้นก็จัดให้เลยค่ะหนึ่งงานเพลง
4: วันนั้นไปร้องเพลงที่ไหนวะ
3: ที่ไหนเมื่อใด
4: ตะวาวันซืนเนี่ย
3: ตะวาวันซืนปราจีนบุรีก่ะ
4: อ๋อ
3: ไม่ก่อเจ้า
4: ผลโต๊ะครับ
3: หมายถึงงานไหนงานของลูกทุ่งมหานครหรือว่างานคอนเสิร์ตส่วนตัว
4: งานลูกทุ่งเนี่ย
3: อ๋องานลูกทุ่งที่ปทุมธานีตลาดไทยเจ้า
4: บ้านน้องเมย์นี่แหละ
3: กะบ้านน้องเมย์อยู่ปทุมกะตัวยังฮู้ได้อ่ะตัวยังฮู้ได้ใดนี่บ้านน้องสาวเปิ้ลนะตัวมาฮู้ได้จะใด
4: โอ้โหครับบ้านอยากผมอยู่เล่นเนาะ
3: อู้เล่นว่ะได้เจ้า
4: น้องงามเนาะน้องเมย์เนาะสูงเนาะ
3: วันนี้อย่าลืมนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเมย์หรือยัง
4: อ๋อน้องเมย์วันเกิดวันซื้อเนี่ยครับ
3: วันนี้เจ้าวันนี
4: ้อ๋อวันนี้บึ๊ดจะโทรไปหาน้องเมย์อยู่ครับ
3: เออไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันได้นะคุณผู้ฟังนะฮะที่เพจของเรา
4: เก้าหัวส่วนสูง168ว่ะ
3: ฮั่นหูแหมแล้ว
4: โอ้โหก้ามันคนฝนที่จอกันโอ้ยคุณงามเป็นคนนี่โอ้ยคนย้อนตู้โย่ยังนั่นใจนี่ใครเนี่ยครับ
3: อ
4: ืมน้องลูกการคนย้อนจานก็ครับ
3: โอ้ไปว่าอืมจะไปว่าอ่ะโอเค
4: งามเนาะ
3: ฟังเพลงดีกว่าฟังเพลงนะ
4: ขอเปลี่ยนเพลงได้หรอครับ
3: มาได้เจ้าห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนเอาเพลงติว่าตะกี้เลยเพราะว่าเตรียมไว้ฮื้อแล้วแต่ว่าอยากจะให้บอกอีกครั้งนึง
4: มันน้อยใจนั่นเองมั่งอย่างหวาน
3: เอาไว้วันหลังเจ้าเพลงนะเดี๋ยววันนี้จัดเพลงนี้ก่อนเนาะคนใจลวงนกพรพนา
4: คนใจลวงนกพรพนาครับ
3: โอเคเจ้าอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวอู้ตัวเลยเนอ
4: ครับผม
3: ครับขอบคุณขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตร
4: รานอนสิน
3: มาจ่ายเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆพูดตามพูดตามนะค่ะ
4: จ้า
3: โอเคจ้าน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
4: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: แล้วสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: โอเคจ้าขอบคุณจ้านักเนอร์เราฟังเพลงนะจ้าจ้าสวัสดีจ้า
4: จ
3: ้าจัดให้เลยนะคะพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วรวมถึงชั่วโมงนี้ด้วยก็เพลงของใครที่บอกอุ๊ยตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วยังไม่ได้เปิดอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่า4เพลงนี้จะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างแต่ที่แน่ๆนะคะเริ่มต้นกับมนพาเรกับเพลงนี้เลยคนใจหลวงนกพรพนาค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะฟังกันเพลินๆเลยในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเอามาดูกันว่ามีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แต่กระแตนชลดานะคะจากแม่พรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับ2คนสีได้บอนะคะงานจากคู่แฝด OA ฟีเจอริ่งกับน้องเอพัชรพรนะคะนะคะก็แนะนำมาจากพี่จ่อยนครพนมนะคะก่อนหน้านั้นมีคนแรกที่ทำให้รักด้วยนะคะพี่ไผ่พงษ์สะทอนจากใครเอ่ยอ้าวจากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเรานะคะคนใจลวงนกพรพนานั่นเองนะคะขอบคุณทุกๆข้อความแล้วก็ทุกๆสายเลยค่ะที่ฝากเพลงเข้ามานะจ๊ะนี่ค่ะทยอยจัดให้เรื่อยๆค่ะผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณแม่ธัญชัยครั้งหนึ่งนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะน้องปาล์มด้วยนะเก้าอี้ข้างๆว่างเหรอเออว่างเจ๊วางกระเป๋าอยู่นะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่อรพินด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่นักรบนะคะพี่หมูนะพี่อัมพลพี่วุฒิชัยนะคะแล้วก็มีพี่ธีรวัตรด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาขอบคุณจากทางสปป.ลาวด้วยนะวันนี้เห็นหลายข้อความเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะคุณแจ็คด้วยนะคะนะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆข้อความนะคะพี่คงนภาพี่นักรบนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่าฟังเพลงน่ารักน่ารักกันสักหนึ่งผลงานที่แบบว่า TikTok TikTok ดาว TikTok จากน้องนิตาและละดาค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้กับงานเพลงแคนห้างนางฟ้านะคะจากกู่แคนฟีเจอริ่งกับก้องห้วยไร่นะคะเป็นเพลงพิเศษนะคะครบรอบ13ปีนะคะเขาเขียนว่า 13 anniversary นี่เขาเขียนมาแบบนี้คำร้องทำนองโดยก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนแล้วก็เรียบเรียงโดยกู่แคนไทยบ้านผู้สร้างงานศิลป์นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะแคนห้างนางฟ้า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวจัดเพลงแบบมีจังหวะนะจะได้โยกย้ายโยกย้ายโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายกันสักหน่อย ในช่วงแบบว่าดึกดื่นอะไรเงี้ยนะคุณผู้ฟังจ๋านะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะคะจัดให้ค่ะจากฮิตที่10พิมพ์ดาวมหานครนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยดารีรำพึงจากวงฟูนะคะอยู่ในฮิตที่17นะคะจากจีนี่เรคคอร์ด

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะสำหรับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้นะคะตั้งแต่น่าจะชั่วโมงแรก ขออภัยค่ะคุณฟังพี่ก้าวพี่ก้าวจากบุรีรัมย์นะคะก้าวจากบุรีรัมย์บอกอยากฟังของพงษ์พัชร์นะคะกับอย่าขวางทางปืนก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานแล้วก็คงจะลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังขาแล้วก็จะบอกว่า จะบอกว่าตอนจะหยุดยาวเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะยาวไปจนถึงวันที่17นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันที่18พฤษภาคมนะคะพอดีว่ามีไปร่วมงานนะคะที่ต่างประเทศนะคะก็มีภารกิจหลายอย่างเลยค่ะก็ยาวๆ10วันนะคะขออนุญาตลาคุณผู้ฟังนะคะแค่10วันเท่านั้น10วันรวมเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่ามีวันอาทิตย์ตอนเย็นด้วยใช่ไหมล่ะก็ถือว่ารวมๆไปเลยเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันที่18พฤษภาคมนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะ10วันรวมเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่ามีวันอาทิตย์ตอนเย็นด้วยใช่ไหมล่ะก็ถือว่ารวมๆไปเลยเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันที่18พฤษภาคมนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย